0: ทีมเอาชนะเบนิน3-0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณา

0: ปราจีนบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีอัญเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติยังมีจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลที่มีน้ำท่วมขังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำเน้นการระบายน้ำออกจากพื้นที
2: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายน้ำอาทิปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหัดใหญ่ที่ผ่านมารวมทั้งกำชับให้เร่งประสานห้างสรรพสินค้าตลาดและระบบขนส่งสำรองและลำเลียงอาหารไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนตลอดจนปรับแผนการแจกถุงยังชีพให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่สามารถรับประทานได้ทันที
3: ช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณฝนก็เข้าภาคใต้แล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเรื่องทรัพยากรเรื่องซัพพลายเชนอาหารเส้นทางคมนาคมขนส่งปลายปีที่แล้วที่หาดใหญ่เนี่ยในช่วงวัน2วันแรกนี่การลำเลียงอาหารวัตถุดิบนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันถูกตัดขาดเลยนะครับจะต้องเร่งเตรียมแล้วก็สร้างเครือข่ายนะครับซัพพลายเชนทั้งหมดระดับตลาดระดับขนส่งอาหารห้างเครือข่ายในการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
2: นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำเน้นการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดจากการติดตามคาดการณ์ฝนในระยะต่อไปพบว่าวันพรุ่งนี้ถึง14ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้จึงให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพและแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับนายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้โดยประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถบรรทุกกำลังเจ้าหน้าที่และแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอดจนจัดถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทันทีปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทโดยคาดว่าประชาชนจะเริ่มได้รับเงินในวันพรุ่งนี้
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ควรเร่งตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
3: ตรงนี้เนี่ยเป็นน่าจะเป็นสิ่งที่ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี่เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนกันทีเป็นพันรายหมื่นรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
4: นายนิรัตน์พงสิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย กรณีน้ำท่วมขังเกิน7 วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา9,000 บาทต่อครัวเรือน

0: เดือนโดยส่งข้อมูลการจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาทรวมทั้งได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดซึ่งประชาชนจะเริ่มได้รับเงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมนี้และจะมีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่อีกรวมกว่า100ล้านบาทนอกจากนี้ได้หารือร่วมกับธนาคารออมสินในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโอนตรงเข้าบัญชีภายใน1วันส่วนกรณีผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขน้ำท่วมขังเกิน7วันตามมติคณะรัฐมนตรีประชาชนยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือและค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามระเบียบหลักเกณฑ์ปกติของกรุงเทพมหานครหรือระเบียบเงินสำรองจ่ายเพื่อการช่วยเหลือกู้ภัยของปภ.ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสาร Forbes ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลก
2: วันนี้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟรอปครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกโดยนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้นำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของไทยสร้างความเชื่อมั่นและเปิดโอกาสด้านการค้าและการลงทุนเพื่อนำไปสู่การสร้างงานและรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งนี้นายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จัดงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรีไทยเป็นพิเศษณโรงแรมแชงกรีลาสิงคโปร์โดยผู้นำทั้งสองได้พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับสิงคโปร์พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีพบหารือกับผู้บริหารฟ็อกซ์มีเดียก่อนเข้าร่วมการประชุมเต็มรูปแบบในช่วงค่ำและร่วมการเสวนาแบบตัวกับนายสตีฟฟ็อกซ์เพื่อสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรงต่อผู้นำธุรกิจและนักลงทุนระดับโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการจัดทำแผนด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อให้การจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในสัปดาห์หน้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งไทยในฐานะเจ้าภาพมีความพร้อมอย่างเต็มที่และเตรียมแผนรองรับไว้ทุกด้านครอบคลุมทั้งแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกำหนดจุดวิกฤตสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้เข้าร่วมประชุมหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือฝนตกหนัก
5: ผมไปตรวจสถานการณ์เองที่พื้นที่แล้วก็เราได้เตรียมตัว business continuity plan ก็คือทำยังไงไม่ว่าจะฝนตกขนาดไหนเนี่ยเราสามารถทำให้การดำเนินการประชุมเนี่ยดำเนินไปได้หลายประเทศก็เจอเช่นเดียวกับไทยเราจะมีการศึกษาคุยกันด้วยเรื่องการลงทุนจะทำอย่างไรที่ทั้ง World Bank IMF จะมาช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศต่างๆอย่างไรนะครับ
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนรองรับไว้อย่างรัดกุมซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเพื่อติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงและมีการประสานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
6: ก็มีการทบทวนแผนในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนดจุดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงานมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลา นะครับ24ชั่วโมงศูนย์นี้จะเปิดแล้วก็ทำงานจนแขกคนสุดท้ายขึ้นเครื่องกลับไปเราอยากให้มั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราดูแลการประชุมนี้ได้นะครับ
4: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเตรียมกำลังตำรวจไว้เกือบ 5,000 นายเพื่อรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรเนื่องจากมีเข้าร่วมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศรวมทั้งเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับหากเกิดฝนตกหนักหรือน้ำท่วมนอกจากนี้มีศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงประเมินการข่าวการจราจรสภาพอากาศและการชุมนุมเพื่อปรับแผนตามสถานการณ์ด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขจัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานรวมถึงมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตั้งแต่สนามบินและเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงปฏิพลสัทพรมมารายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยให้เด็กไทยพร้อมรับโลกดิจิทัลและ AI ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับโครงการการศึกษาดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบวงเงิน 1,601 ล้านบาทระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2569ถึง2572ครั้งนี้จะปรับจากเดิมที่เน้นระบบ e-portfolio มาเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI โดยตรงให้นักได้ฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเรียนรู้การใช้ AI อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบพร้อมกันนี้รัฐบาลจะสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนจำนวน 1,696 แห่งและพัฒนาครูผู้บริหารศึกษานิเทศรวมถึงนักเรียนครอบคลุม 28,834 โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกการศึกษาในอนาคตรวมถึง PISA 2029ที่ให้ความสำคัญกับทักษะด้านสื่อและ AI มากขึ้นเพราะการศึกษาในยุค AI ไม่ใช่มีเพียงเทคโนโลยีแต่ต้องมีเครื่องมือที่พร้อมครูที่ใช้เป็นและเด็กที่คิดเป็นรัฐบาลจึงเดินหน้าสร้างโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพร้อมสำหรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
11: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
10: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
11: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
10: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
11: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านกัลลาโรคในแคว้นอิคุชภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับอาวุธชีวภาพและรัสเซียสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแม้ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการเสียชีวิตดังกล่าวอย่างละเอียดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังทางการรัสเซียเตือนว่ามีการรายงานข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการพบผู้ต้องสงสัยที่ติดเชื้อกัลลาโรครายที่2ในภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติขณะที่สหรัฐสหภาพยุโรปและองค์การอนามัยโลกต่างออกมาเรียกร้องให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อย่างโปร่งใส
12: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่น เพื่อพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการส่งตัวผู้อพยพชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียอย่างผิดกฎหมายกลับประเทศโดยสมัครใจท่ามกลางความกังวลจากสหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนที่ผู้อพยพเหล่านี้จะเผชิญอันตรายจากสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมาทั้งนี้ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนอาทิลาวกัมพูชาและเวียดนามรวมถึงชาติพันธมิตรจีนอินเดียรัสเซียและเบลารุสนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแม้จะเผชิญมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกก็ตาม
3: สำนักข่าว AFP รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำฝรั่งเศสเข้าพบเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อปฏิเสธข้อกล่าวหาที่อิหร่านอ้างว่าฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงในการปราบปรามประชาชนและนักเรียนมัธยมปลายที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างโจ่งแจ้งซึ่งถือเป็นข้อมูลที่สร้างความเข้าใจผิดที่เผยแพร่ทางออนไลน์และไม่สามารถยอมรับได้ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนรวมถึง Amnesty International องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกล่าวว่าฝรั่งเศสใช้กำลังเกินกว่าเหตุต่อกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้แก๊สน้ำตากระสุนยางและกระบองเข้าควบคุมฝูงชนส่งผลให้มีเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาบาดเจ็บมากกว่า280คน
12: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยข้อมูลขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าภาวะโรคอ้วนกำลังเพิ่มขึ้นแสงหน้าภาวะน้ำตาลต่ำกว่าเกณฑ์ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของภาวะทุพโภชนาการในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นทั่วโลกพร้อมแนะนำว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า10ปีควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างยั่งยืนแทนการใช้ยาลดความอ้วนการผ่าตัดหรือการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพในระยะยาวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ลีโอเนลเมสซี่ลงเล่นเป็นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาในฟุตบอลนัดกระชับมิตรพบกับเบนินตอนนาทีที่10มีการหยุดเกมชั่วคราวเพื่อให้แฟนบอล 85,000 คนยืนปรบมือเป็นเกียรติให้กับเมสซี่และในการแข่งขันเจ้าตัวยังคงฟอร์มยอดเยี่ยมตลอดทั้งเกมทำ2แอสซิสต์และ1ประตูจากจุดโทษพาทีมเอาชนะเบนิน3ประตูต่อ0เป็นการอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างยิ่งใหญ่ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500 Arctic Open ที่ประเทศฟินแลนด์ในรอบแรกชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ1ของโลกตบเอาชนะซูซวนเฉินมืออันดับ44ของโลกจากจีน2ต่อ0เกมผ่านเข้ารอบ2ต่อไปนายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสำนักกีฬาพาราไทยมีความพร้อมเต็มร้อยโดยเตรียมออกเดินทางสู่นาโกย่าในวันที่11ตุลาคมเป้าหมายเหรียญทองของสมาคมนอกเหนือจากวิลแชร์เรซซิ่งที่หวัง6เหรียญทองแล้วจะมีเทเบิลเทนนิสและฟันดาบที่ตั้งเป้าไว้ประเภทละ4เหรียญทองรวมไปถึงยิงปืนและยกน้ำหนักที่มีลุ้นเหรียญรางวัลเช่นกันสำหรับศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งนักกีฬาเทนนิสหญิงทีมชาติไทยลุยศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงรายการ2026บิลลี่จีนคิงคัพไบเกรนบิดรอบเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้โดยรายชื่อ5นักเทนนิสสาวไทยที่เรียกเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมพิจารณาจากอันดับโลก WTA เป็นประเภทเดี่ยว4คนและประเภทคู่1คนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมลงสนามทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์

0: 22พฤศจิกายนนี้โดยรายชื่อ5นักเทนนิสสาวไทยที่เรียกเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมพิจารณาจากอันดับโลก WTA เป็นประเภทเดี่ยว4คนและประเภทคู่1คนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมลงสนามทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป
1: ์ประกาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่3มีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:58 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรและเวลา 17:44 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1เมตร13เซนติเมตรและเวลา 10:42 นาทีสูงกว่าระดับเทศบาลกลาง87เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:03 นาที
2: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำวิธีดูแลรถหลังถูกน้ำท่วมสามารถทำได้ดังนี้ 1. ตรวจสอบความเสียหายติดต่อประกันแจ้งระดับน้ำที่เข้าไปในรถและถ่ายรูปภายในภายนอกรถไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 2. ติดต่อบริการเคลื่อนย้ายรถรถสไลด์รถยกรถลากเพื่อนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถไม่สตาร์ทรถและเคลื่อนย้ายรถด้วยตนเอง 3. เจ้าของรถทดสอบรถหลังซ่อมแซมตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าระบบเบรกระบบปรับอากาศระบบต่างๆของรถและทดลองขับรถหากพบปัญหาให้แจ้งกลับไปที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันที 4. วางแผนการบำรุงรักษาในระยะยาวรถที่ถูกน้ำท่วมอาจเกิดปัญหาในอนาคตได้ควรวางแผนการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้การซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วมทั้งคันควรพูดคุยปรึกษากับศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถว่าการซ่อมนั้นคุ้มค่ากับการใช้งานต่อหรือไม่หรือมีทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนองค์ประกอบของคณะหนังตะลุงในคณะหนังตะลุง1โรงจะมีสมาชิกประมาณ 8-9 คนประกอบไปด้วยนายหนังหรือผู้แสดง2คนคนหนึ่งนั่งทางหัวหยวกซึ่งเป็นส่วนโคนของต้นกล้วยที่ใช้ปักรูปหนังทำหน้าที่ภาครูปพระและรูปนางส่วนอีกคนนั่งทางปลายหยวกทำหน้าที่ภาคยักษ์ตัวตลกและมีลูกคู่ 4-5 คนแต่คณะหนังตะลุงในปัจจุบันมีการปรับรูปแบบการแสดงเพิ่มเสียงดนตรีเข้ามาจึงเหลือนายหนังทำหน้าที่เชิดและภาคเสียงเพียงคนเดียวติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยจากผลกระทบสถานการณ์อุทกภัยค่ะ
6: การสร้างความศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประเมินได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
7: สิริสิมจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทาย
9: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
10: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

บทอ่านจากพระวรสารและบุญลูกาบทที่11ข้อที่5ถึงข้อที่13เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์อีกว่าสมมุติว่าท่านคนหนึ่งมีเพื่อนและไปพบเพื่อนนั้นตอนเที่ยงคืนกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยให้ฉันยืมขนมปังสัก3ก้อนเถิดเพราะเพื่อนของฉันเพิ่งเดินทางมาถึงบ้านของฉันฉันไม่มีอะไรจะให้เขากินสมมุติว่าเพื่อนคนนั้นตอบจากในบ้านว่าอย่ารบกวนฉันเลยประตูปิดแล้วลูกๆกับฉันก็เข้านอนแล้วฉันลุกขึ้นให้สิ่งใดท่านไม่ได้หรอกเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าคนนั้นไม่ลุกขึ้นให้ขนมปังเพราะเป็นเพื่อนกันเขาก็จะลุกขึ้นมาให้สิ่งที่เพื่อนต้องการเพราะถูกรบเร้าเราบอกท่านทั้งหลายว่าจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับจงแสวงหาเถิดแล้วท่านจะพบจงเคาะประตูเถิดแล้วเขาจะเปิดประตูรับท่านเพราะคนที่ขอย่อมได้รับคนที่แสวงหาย่อมพบคนที่เคาะประตูย่อมมีผู้เปิดประตูให้ท่านที่เป็นพ่อถ้าลูกขอปลาจะให้งูแทนปลาหรือถ้าลูกขอไข่จะให้แมงป่องหรือแม้แต่ท่านทั้งหลายที่เป็นคนชั่วยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกแล้วพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านั้นหรือ

สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อรำพึงของวันพระราชบดีสัปดาห์ที่27มีดังนี้ครับบทอ่านที่1ที่คุณเปาโลบอกคริสเตียนชนว่าพวกเขาได้รับพระจิตเจ้าเพราะเขาเชื่อในการประกาศข่าวดีไม่ใช่เพราะปฏิบัติตามบทบัญญัติเท่านั้นดังนั้นให้ตั้งหน้าตั้งตาดำรงชีวิตในองค์พระผู้เป็นเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระองค์นั้นเป็นส่วนสำคัญที่สุดในชีวิตของเราส่วนพระวรสารพระเยซูเจ้าบอกเราทุกคนว่าจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับแม้แต่ท่านทั้งหลายยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกและพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านี้หรือพระเยซูเจ้าสอนเราให้มีความเพียรทนในการภาวนามีความไว้วางใจในพระเจ้าเยี่ยงลูกที่มีต่อพ่อถ้าเรามีเวลาสวดพระเจ้าก็ใช้เวลามาฟังเราสำคัญมากครับมีบางคนถามว่าทำไมพระเจ้าจึงไม่ตอบสนองคำภาวนาของเราทันทีทำไงจึงต้องสวดหลายครั้งเหมือนเคาะประตูของพระเจ้าหลายครั้งเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าต้องการให้เราไว้วางใจในพระองค์พระองค์จะประทานให้เราในเวลาและในสิ่งที่พระองค์เห็นว่าเหมาะสมหลายครั้งสิ่งที่เราวอนขอพระผู้เป็นเจ้าให้ดีมากกว่านั้นอีกฉะนั้นในวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องสวดภาวนาว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดสอนลูกให้รู้ว่าพลังของคำภาวนาอยู่ที่เมื่อเราสวดภาวนานั่นเองนั่นคือการมีความสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและเพลงจากชุมชน
1: จากชุมชนจากชุมชน

ข่าวบริการและข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้เริ่มที่วันเสาร์ที่10ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10นาฬิกาที่บ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญฉลองวัดพระหฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา11นาฬิกาและเช่นเดียวกันครับปิดท้ายเดือนตุลาคมขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10นาฬิกาอัสนวิหารอครเทวดามีไคแอลทะแร่ประกาศวันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้แล้วนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา19นาฬิกามิสาเอกกวานส่วนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา6นาฬิกามิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับณสุสานวัดอครเทวดามีไคแอลทะแร่วัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยคุณพ่อวีระพงษ์โพธิมนก็ขอเชิญสัตบุรุษชาวนิรมัยและพี่น้องสัตบุรุษชาวโชคอํานวยร่วมมิสาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับในวันศุกร์ที่30ตุลาคมเวลา 19:30 นมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยประธานพิธีโดยคุณพ่อหาตชัยวงมาแสนครับส่วนวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 7:00 นมิสาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับและเสกสุสานที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบัญโชคอํานวยตำบลวังตะมัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีคุณพ่อชานลงผันพลีประธานพิธี

0: นั้นให้ตั้งหน้าตั้งตาดำรงชีวิตในองค์พระผู้เป็นเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระองค์นั้นเป็นส่วนสำคัญที่สุดในชีวิตของเราส่วนพระวรสารพระเยซูเจ้าบอกเราทุกคนว่าจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับแม้แต่ท่านทั้งหลายยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกและพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านี้หรือพระเยซูเจ้าสอนเราให้มีความเพียรทนในการภาวนามีความไว้วางใจในพระเจ้าเยี่ยงลูกที่มีต่อพ่อถ้าเรามีเวลาสวดพระเจ้าก็ใช้เวลามาฟังเราสำคัญมากครับมีบางคนถามว่าทำไมพระเจ้าจึงไม่ตอบสนองคำภาวนาของเราทันทีทำไงจึงต้องสวดหลายครั้งเหมือนเคาะประตูของพระเจ้าหลายครั้งเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าต้องการให้เราไว้วางใจในพระองค์พระองค์จะประทานให้เราในเวลาและในสิ่งที่พระองค์เห็นว่าเหมาะสมหลายครั้งสิ่งที่เราวอนขอพระเป็นเจ้าให้ดีมากกว่านั้นอีกฉะนั้นในวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องสวดภาวนาว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดสอนลูกให้รู้ว่าพลังของคำภาวนาอยู่ที่เมื่อเราสวดภาวนานั่นเองนั่นคือการมีความสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้าอย่างแท้จริงขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร
2: ์ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ครับทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดถึงวันหวานนะครับวันพฤหัสบดีที่8นะครับตุลาคม2569นะครับพบกับผมไก่พุทธิกรายทองต่างพร้อมกับบทเพลงสตริงเก่าๆมาให้คุณได้ย้อนรอยย้อนอดีตไปด้วยกันที่นี่ตรงนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8 นาฬิกาถึง10 นาฬิกา FM 104.5 วิทยุมิสสังท่าแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงแห่งนี้นะครับเปิดรายการจากท่านแรกเลยครับปัตตุเสรีพัฒน์นะฮะเข้ามาเป็นท่านแรกเลยขอฟังเพลงนี้ป่าประท้วงของสามโทนนี่ครับเป็นพิเศษสุดสำหรับสาวอึ่งวัดป่าสาวโล่บ้านวนาสามัคคีนะฮะสาวอุ้ยปราณีซอยหนองจอกนะฮะมีแต่สาวๆป้าต้อยคนึงนิดด้วยนะฮะป้าต้อยป้าคนึงนิดนะฮะคนละคนคนละท่านอยากฟังเพลงนี้นะครับป่าประท้วงต่อไปเรียกร้องอยู่กันแบบสันติไม่ไประรานใครนะฮะสัตว์มันไม่ค่อยระรานใครหรอกนะฮะมีแต่มนุษย์นี่แหละสุดยอดนะฮะอันดับหนึ่งในห่วงโซ่อาหารฉะนั้นก็ต้องมาปรับนิสัยกันใหม่นะครับโลกเราต้องนะครับอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับสัตว์เขาก็มีหน้าที่ของเขานะฮะช่วยสร้างสมดุลให้กับโลกเพราะฉะนั้นเราที่เป็นมนุษย์ก็อย่าไปรังแกอย่าไปร่ารานเขามากเกินไปนะครับ0619640999นะครับบทเพลงที่คุณคิดถึงอยากจะฟังก็ส่งเข้ามาได้หรือว่าจะทักแชททักไลน์กันเข้ามาก็เรียนเชิญนะครับและก็ขอสวัสดีท่านที่ฟังทางออนไลน์นะครับพี่ยุ้ยจากภูเก็ตพี่ยุ้ยนะครับพี่ยุ้ยนะฮะพี่ยุ้ยจากภูเก็ตตื่นปุ๊บสวยปั๊บเมื่อวานพี่ยุ้ยบอกว่าฟังรายการตลอดแต่ไม่ค่อยได้โทรมาเพราะว่าเกรงใจแฟนรายการท่านอื่นได้หมดครับพี่ยุ้ยครับแล้วก็บอกว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเมื่อวานไม่ค่อยดีด้วยนะฮะขอบคุณที่แจ้งผลการฟังให้ได้รับทราบนะครับสำหรับพี่ยุ้ยพี่ดาจากหงหินเป็นไงบ้างเนาะพี่ดาก็เป็นพี่สาวสวยๆอีกหนึ่งท่านนะฮะอยู่ประจวบคีรีขันธ์มามากกว่า 20-30 ปีแล้วพี่ดานะครับแล้วขอสวัสดีไปยังคุณยายลำดวนคุณยายจำใจนะครับบ้านโคกสะอาดแล้วก็ FC ทุกๆท่านนะครับที่ติดตามฟังรายการของเราก็ขอให้มีความสุขอย่างมากมายนะครับคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและก็ปลอดภัยทำงานทำการก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับมีปัญหามีอุปสรรคต่างๆนานาก็ขอให้ได้รับการคลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับเอาเป็นว่าเอาใจช่วยทุกๆท่านนะครับเติมเต็มความสุขให้แก่กันและกันแม้จะเป็นความสุขเล็กๆก็ตามนะครับต่างรุมล้อมกันมาดูกันร่วมกับวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพุทธศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมท่านนายกเทพากรเสมอพิทักษ์และก็คุณนาเรือนแห่งราครับแห่งอ้าไก่สดท่าแร่ตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่สีสงครามคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่เสเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมแห่งเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับคุณโอธนภัทรพีระธรรมแห่งบริษัทอินโดโซลาร์พลัสจำกัดพี่มวยนะครับคุณป่องสีทรงเล็กสิงห์นะครับแห่งร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเซนนะครับแห่งวรวุฒิลงศพท่าแร่และร้านไก่ชนแก้วร่วมสร้างสรรค์รายการนะครับอ๋อลืมทักทายพิธีกรภาคสนามของเรานะครับป้าต้อยปิ๊กปิ๊กป้าตู้นะฮะช่างเช่น้องว่านไฟท่านผอ.ดาวิดพุทธิสายพี่แอร์อดุลตระกูลมาสวัสดีไปยังทุกๆท่านนะครับสนุกกันต่อกับศิลปินจากนิติทัศน์นะครับอัลบั้ม18 กรัตชื่อเพลงนึกว่าเก่งครับ

นี่คืออัลบั้มชุดที่4ของเรนโบว์นะครับอัลบั้มด้วยแรงรักกับการกับการร้องเพลงหมู่นะฮะรักต้องสู้นำมาฝากกันสำหรับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านที่มีความรักรักก็ต้องสู้นะฮะปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายก็ขอให้คุณสู้และเอาชนะมันให้ได้ครับ8นาฬิกา21นาทีนะครับขอบคุณนะครับพี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์นะฮะพี่สาวสวยใจดีแจ้งผลการรับฟังมาให้ทราบนะครับพร้อมกับขอบทเพลงด้วยนะครับแค่คนรู้ใจให้กับตนเองและก็ทุกคนทุกท่านพิเศษสุดสำหรับ3หนุ่ม3มุมด้วยขอบคุณมากครับพี่ปิ๊กครับจากโรงพยาบาลสกลนครนะครับขอฟังเพลงของขวัญของพี่แจ้แดดพลแก้วการนำพริกปลาทูของคุณสามารถพยัคฆ์อรุณนะครับจากหนุ่มคนภูพานรับสายช่างเชษไม่ทันขออภัยด้วยนะครับพี่เชษนะครับยังไงก็โทรเข้ามาใหม่แล้วกันนะครับคุณน้ำฝนจากปันท่าขอฟังเพลงนกเช่าหัวปิงของคุณจำรัดศิวตาพรนะครับจากศูนย์แถวศูนย์ราชการสุดสวยศูนย์ราชการนะครับช้ำเพื่อรักของเรนโบว์โอเคให้กันเดี๋ยวผมทยอยเล่นให้แล้วกันกับบทเพลงที่คุณขอนะครับกับทางรายการของเราคิดถึงบรรดาล2ผลงานเพลงจะโจบรรดาลอีกนะครับก่อนที่จะมาฟังเพลงช้านะครับกล้าได้กล้าเสียมาริลาบราซิเลียนครับ

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: นึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: โอเคคอนกรีตท่าแร่จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพดีได้มาตรฐานสำหรับคุณใช้ในงานก่อสร้างต่างๆถนนหนทางสร้างบ้านอาคารพาณิชย์หอพักเทพื้นเทลานโอเคคอนกรีตท่าแร่เราใช้ปูนอินทรีย์และควบคุมงานโดยวิศวกรโยธาโอเคคอนกรีตท่าแร่ตั้งอยู่ใกล้กันกับโรงเรียนท่าแร่ศึกษาบริหารงานโดยคุณเอกรินทร์คงพิษโทรศัพท์0887436844โอเคคอนกรีตท่าแร่เมื่อคุณไปใช้บริการแล้วคุณจะพบกับความประทับใจอย่างแน่นอน
2: เปิดแล้วร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีอาการกระดูกทับเส้นลุกก็โอยนั่งก็โอยเชิญตรงไปที่ร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่เรามีหมอนวดประจำรับนวดแผนไทยโดยหมอนวดที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีนวดตามหลักสูตรตามคอร์สที่อบรมมาร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ติดกับถนนคู่ขนานเยื้องตลาดเก่าท่าแร่ใกล้กับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชคิวรถ2แถวท่าแร่สกลนครบริหารงานโดยหมอพรหมายเลขโทรศัพท์098-178-7924 065-401-2028ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

เครื่องที่ดังที่สุดนะครับเพลงงานวัดนะครับอยู่ในอัลบั้มชุดที่2จากดวงใจนะครับช่างเชษฐ์ให้เกียรติแนะนำบทเพลงนี้เข้ามานะครับบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งงานฉลองบรรเนรแม่พระฟาติมาท่าแร่นะครับซึ่งจะทำการฉลองกันในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้และโอกาสสุดพิเศษอีกโอกาสก็คือการบวชสังฆนุกรบวชเป็นพระสงฆ์ใหม่นะครับของสังฆานุกรสิทธิศักดิ์บุญเชิดนะครับลูกวัดป่าพระนาวันนะครับจะได้บวชเป็นพระสงฆ์นะฮะร่วมกับฉลองบรรเนรนะครับมิสซาเริ่ม10นาฬิกาโดยพระอัครสังฆราชอันตนเวรเดชใจเสรีเป็นประธานในพิธีนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมงานเฉลิมฉลองดังกล่าวนะครับเป็นงานใหญ่งานสำคัญอีกหนึ่งงานของอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเรานะครับอาจารย์เสรีภาพวงศ์ฤทธิ์นะครับขอฟังเพลงน้ำตามดแดงนะครับคุณสายลมรักขอฟังเพลงวันที่รอคอยของคุณออสคีรีบูลคุณอุ้มจากดงชนขอเพลงเจอกับตัวเองถึงรู้ของใครฮือซาร่านะครับสาวบ้านลาดนะครับขอฟังเพลงรอฝนของคุณกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดาพี่สาวคนเดิมนะครับฉันยิ่งมีหัวใจของคุณโจบุญนาคคุณปอเปิ้ลนะครับรอสัญญาของคุณบุ๋มปุยฝ้ายและคุณนางสกลนครขอฟังเพลงนะครับแสนรักของคุณแจ้ดันดพลแก้วการนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการและก็ส่งผลงานเพลงนะฮะมาเผื่อแผ่แบ่งปันกันให้ย้อนรอยย้อนอดีตกับคิดถึงหวานๆตรงนี้ 104.5 วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงนะครับเปิดเพลงให้พี่สาวสุดสวยกันก่อนนะครับพี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์นะครับฝากเพลงนี้ให้พี่ปิ๊กแล้วกันนะครับกับเพลงคนที่รู้ใจพี่แหวนทิติมาสุตสุธรนะครับให้กับทุกๆคนทุกท่านทุกเสียงทุกสายให้กับ3หนุ่ม3มุมด้วยนะ

เปิดเพลงผิดนะฮะผิดเป็นครูอยากเป็นครูต้องทำผิด พูดเล่นพูดเล่นนะครับผมตั้งใจจะเปิดเพลงของขวัญของคุณแจ้นะครับทำไมมันเป็นเพลงจิบรอดอจากโรงพยาบาลสุขนครนะฮะเดี๋ยวจัดให้ใหม่นะครับขออภัยจริงๆเลยนะฮะ ผิดประจำ8:48 นะครับคิดถึงบ้านนะฮะเอาใหม่แล้วกันนะครับเพลงของขวัญของคุณแจ้นะครับที่แนะนำเข้ามาจากโรงพยาบาลสกลนครนะครับทักทายเพื่อนอ้อนะครับคุณอ้อสสิธรนะครับตื่นแล้วนะฮะบอกว่าฟังตั้งแต่ต้นรายการนะฮะแต่ก็ไม่ได้ขออะไรฟังด้วยกันทั้งหมดเลยนี่คือเพลงของขวัญจากโรงพยาบาลสกลนครนะครับฝากเป็นความสุขสำหรับทุก

นะครับผลงานของพี่ต้อมเรนโบว์นะครับว่าจะเปิดเพลงที่พี่อีทร้องนะฮะเอาผิดอีกแล้วต้นฉบับเป็นของพี่อีทเรนโบว์นะครับนี่เป็นเวอร์ชันที่เรียบเรียงใหม่นะครับอยู่ในอัลบั้มรวมฮิตของเรนโบว์จากสุดสวยศูนย์ราชการนะครับสุดท้ายของรายการนะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับผู้ใจดีของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแรกเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแรกคุณหมอดำคุณหมอพูนศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมนะครับท่านนายกเทพากรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนจากอาไก่สดท่าแรกต่อรอโอเคท่าแรกถนนท่าแรกศรีสงครามคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแรกเสียเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมแห่งเล็กเนื้อสดบ้านดอนชิงบานนะครับบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดคุณโอธนพัฒน์พีรธรรมพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์แห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเซนแห่งวรวุฒิลงศพท่าแร่และร้านไก่ชนแก้วนะครับปิดเบรกนี้ด้วยผลงานเพลงของคุณจำรัดเสวตาฟอจรตาพรนะครับจากคุณน้ำฝนบ้านธาตุนกเจ้าโผบินนะครับจากนั้นพักสักครู่ช่วงหน้ามาฟังกันต่อในช่วงที่2กับคิดถึงหวานๆครับ

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อรำพึงของวันพระราชบดีสัปดาห์ที่27มีดังนี้ครับบทอ่านที่1ท่านเปาโลบอกคริสตชนว่าพวกเขาได้รับพระจิตเจ้าเพราะเขาเชื่อในการประกาศข่าวดีไม่ใช่เพราะปฏิบัติตามบทบัญญัติเท่านั้นดังนั้นให้ตั้งหน้าตั้งตาดำรงชีวิตในองค์พระผู้เป็นเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระองค์นั้นเป็นส่วนสำคัญที่สุดในชีวิตของเราส่วนพระวรสารพระเยซูเจ้าบอกเราทุกคนว่าจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับแม้แต่ท่านทั้งหลายยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกและพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านี้หรือพระเยซูเจ้าสอนเราให้มีความเพียรทนในการภาวนามีความไว้วางใจในพระเจ้าเยี่ยงลูกที่มีต่อพ่อถ้าเรามีเวลาสวดพระเจ้าก็ใช้เวลามาฟังเราสำคัญมากครับมีบางคนถามว่าทำไมพระเจ้าจึงไม่ตอบสนองคำภาวนาของเราทันทีทำไง

0: พระเจ้าโปรดสอนลูกให้รู้ว่าพลังของคำภาวนาอยู่ที่เมื่อเราสวดภาวนานั่นเองนั่นคือการมีความสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตะ

ตอนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับคิดถึงวันๆนะครับอยู่กับเพลงฝรั่งเหมือนเดิมวันนี้2เพลงนะครับเพลงแรกนะครับ One Way Ticket นะครับตีตั๋วข้างเดียวพี่ยุ้ยสุดสวยจากภูเก็ตนะครับตื่นปุ๊บสวยปั๊บเหมือนเดิมพี่ยุ้ยบอกวันนี้สัญญาณชัดเจนนิดหน่อยนะฮะเมื่อวานสัญญาณไม่ค่อยดีนะฮะขอบคุณนะครับพี่ยุ้ยพี่สาวสุดสวยใจดีนะครับตื่นปุ๊บสวยปั๊บอยากรู้เคล็ดลับความสวยก็ติดต่อคุยกับพี่ยุ้ยได้เลยนะครับบอกว่าฝากเรื่องนี้วันเบทิเกตนะครับให้กับน้องอ้อกระป๋องบุบเป็นพิเศษและก็เพื่อนๆศิษย์เก่าเซนโยแซฟทุกคนเลยนะครับเฮียชาญเฮียแม่เฮียต๋องป๋ายอดและก็อื่นๆนะครับพี่ยุ้ยบอกคิดถึงเสมอมันเป็นติเกตนะครับออกเมื่อปี1979นะครับส่วนเพลงนี้นะครับ Lightning Babu เพลงนี้มาก่อนอีกนะครับ1973หรือว่า2516นะครับฟังเมื่อไหร่ก็ยังคงสนุกเมื่อนั้นและพวกเราจะคุ้นเคยกันดีนะครับคนไทยกับเพลงนี้เมาจนหัวทิ่มบ่อของพี่ดอนสอนระเบียบนะครับนำมาฝากกันเป็น2เพลงแรกในช่วงเพลงสหประชาชาติคิดถึงวันวาน 104.5 วิทยุมิตรสังท่าได้หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงนะครับยังอยู่ผมไก่พุทธิกายจอตังนะครับวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569สัปดาห์นี้สัปดาห์แห่งการเฉลิมฉลองนะครับบ้านเนฟติมาท่าแรกและปีนี้สุดพิเศษก็คือมีบวชพระสงฆ์ใหม่ด้วยนะครับสังฆนุกรจอห์นสิทธิพงษ์บุญเชิดวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้มิสซาเริ่ม10นาฬิกาก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมเฉลิมฉลองงานใหญ่ดังกล่าวของอัสนะของอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเรานะครับงานนาฬิกา14นาทีนะครับคิดถึงวันวานโดวิบุญชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพุทธศักดิ์บุตรดีดุ้งและก็เจลิมท่านนายกเทพกรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่ต่อรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่สีสงครามคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับเสเล็กกุศลสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมแห่งเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานคุณโอธนพัฒน์พิรธรรมนะครับบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดพี่หมวยคุณพองศรีทรงเล็กสิงห์แห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ผู้ช่วยบริวุฒิอินทิเสนนะครับบริวุฒิลงศพท่าแร่และร้านไก่ชนแก้วร่วมสร้างสรรค์รายการนะครับไปฟังเพลงซึ้งๆกันต่อเลยครับวันที่รอคอยพี่ออสคิริบูลโดยคุณสายลมรักครับ

พลงที่ไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่นะครับคิดถึงก็เลยนำมาฝากกันนะครับก็แต่ละวันแต่ละช่วงผมก็จะพยายามแทรกเพลงที่ไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่ให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับเนาะนะครับจะได้นะครับหลากหลายได้ย้อนนึกถึงอดีตนะครับบางทีบางเพลงนะครับหลายๆท่านนะฮะจำไม่ได้แล้วนะครับแต่พอได้ยินอีกครั้งหนึ่งก็อ๋ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเพลงรักฉันผลงานชุดที่3ของพี่ออสบรันดีนะครับอัลบั้มรอเธอเพลงนี้ถ้าอยู่ในเทปคาสเซ็ตสมัยก่อนจะอยู่เพลงสุดท้ายเลยนะครับในหน้า B นะครับจำแม่นเพลงนี้ฮะผมชอบที่มันแปลกๆดีนะฮะเพลงรักฉันนะมีเสียงกลองมีเสียงเบสพร้อมกับเนื้อหาที่นุ่มลึกนะครับเพลงนี้แต่งโดยพี่ออสบรันดีนะครับเราฝากกันสำหรับทุกท่านกับและตอนนี้ 9:23 นะครับกับผลงานเพลงของคุณบุ๋มบุยฝ้ายนะครับรอสัญญาที่ขอเข้ามาจากสาวบ้านลาด

คุณโจบุญนาคบุญนาคนะครับแห่งค่ายโปรมีเดียมาร์ชนะครับค่ายเดียวกันกับคุณนิตยาบุญสูงเนินและนี่คือเพลงฉันยังมีหัวใจนะครับส่งเข้ามาจากพี่สาวคนเดิมนะครับการนาฬิกา30นาทีเวลาในตอนนี้นะครับขอบคุณสำหรับร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเจ้าของดีกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพูนศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอกต้องที่วิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนรุดร่อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วรวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกนะครับรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬนะครับสนใจติดต่อที่0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับขอบคุณท่านนายกเทพากรสมุทรพิทักษ์และก็คุณนาเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่นะครับนึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อาไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดนะครับคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานนะครับใหม่สดเสมอในทุกๆวันท่านที่มีงานมีการนะครับโดยเฉพาะงานขาวดำต้องการสินค้าในร้านของเราไปใช้บริการก่อนก็มารับไปก่อนได้เลยแล้วค่อยเคลียร์กันทีหลังนะครับหมายเลขโทรศัพท์0883001367และก็0883126056นะครับขอบคุณตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรูปเดียวทันใจเรารับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตรอโอเคท่าแร่เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับขอบคุณนะครับคุณเอกรินทร์พงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดังใจเทไวทุกที่นะครับคอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานส่งไวราคาดลใจใส่ใจทุกขั้นตอนปรึกษาหรือให้ประเมินงานกันก่อนได้ที่0864441924ครับขอบคุณนะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานโดยเสียเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับจำหน่ายเนื้อวัวสดๆเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงเครื่องในเนื้อขาลายและก็อื่นๆเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจมีงานบุญงานบวชงานแต่งหรืองานต่างๆติดต่อได้เลยนะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับหมายเลขโทรศัพท์0808266165ครับขอบคุณบริษัทอินโนโซลาร์พัทจำกัดคุณโอธนพัทพีรธรรมนะครับจำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบไม่ว่าจะเป็นระบบออนกริดออฟกริดไฮบริดนะครับระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนหนาก็มีนะครับมาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยลดค่าไฟทั้งบ้านเรือนอาคารสำนักงานและก็อื่นๆสอบถามหรือว่าปรึกษาหารือกันได้ที่0815369695ครับขอบคุณนะครับพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์แห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับบริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนะครับนวดเส้นนวดเอ็นนะครับท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่ศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับเรามีหมอนวดนะครับที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีคุณภาพไว้คอยบริการคุณนะครับหมายเลขโทรศัพท์0654012028นะครับวรวุฒิลงศพท่าแร่นะครับโดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนผู้ผลิตและจำหน่ายลงศพแบบคริสนะครับงานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาจ้อมยาวเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณนะครับตั้งอยู่หมู่ที่1ชุมชนเฟื่องฟูถนนคนทำดาวนะครับข้างซอย 7-11 ตรงไปเรื่อยๆนะครับจะอยู่ด้านซ้ายมือก่อนถึง4แยกบ้านอาจารย์สวงนะครับหมายเลขโทรศัพท์0872199503วรวุฒิลงศพท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตครับนี่คือผู้ใจดีของเรานะครับกับรายการคิดถึงวันๆขออนุญาตอวยพรวันคล้ายวันเกิดนะครับท่านแรกนะฮะคุณตาอาลาดบาสีนะฮะคุณพ่อของเสียนินนะฮะไต้หวันพี่แน่งด้วยนะฮะและก็อีกหนึ่งท่านก็คือนะครับน้องชายของพี่ปิ๊กนะครับน้องรักร้านวิชชิ่งนะฮะก็ขอให้ทั้งสองท่านนะครับนี่มีวันคล้ายวันเกิดในปีนี้ในวันนี้
จงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับประสบความสำเร็จแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงสุขภาพแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับขอพระอวยพรเป็นพิเศษสำหรับคุณตาอ่านและก็คุณลักษ์ราฟิชชิ่งนะครับ

ครับทั้งสองท่านนะครับคุณตาอาลาดบาสีและก็คุณลักร้านฟิชชิ่งนะครับไปฟังเพลงจากอาจารย์ย่องนะครับอาจารย์เสรีภาภูมิฤทธิ์นะครับแนะนำบทเพลงของจ่าร้อยเห็น

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอกอต้องที่วิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแรกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: โอเคคอนกรีตท่าแร่จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพดีได้มาตรฐานสำหรับคุณใช้ในงานก่อสร้างต่างๆถนนหนทางสร้างบ้านอาคารพาณิชย์หอพักเทพื้นเทลานโอเคคอนกรีตท่าแร่เราใช้ปูนอินทรีย์และควบคุมงานโดยวิศวกรโยธาโอเคคอนกรีตท่าแร่ตั้งอยู่ใกล้กันกับโรงเรียนท่าแร่ศึกษาบริหารงานโดยคุณเอกรินทร์คงพิษโทรศัพท์0887436844โอเคคอนกรีตท่าแร่เมื่อคุณไปใช้บริการแล้วคุณจะพบกับความประทับใจอย่างแน่นอน
2: เปิดแล้วร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีอาการกระดูกทับเส้นลุกก็โอยนั่งก็โอยเชิญตรงไปที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่เรามีหมอนวดประจำรับนวดแผนไทยโดยหมอนวดที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีนวดตามหลักสูตรตามคอร์สที่อบรมมาร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ติดกับถนนคู่ขนานเยื้องตลาดเก่าท่าแร่ใกล้กับห้างทองเฮงๆเยาวราชคิวรถสองแถวท่าแร่สกลนครบริหารงานโดยหมอพรหมายเลขโทรศัพท์098-178-7924 065-401-2028ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสงานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

สุนิสาสุบุญสังนะครับอย่ายอมแพ้จากประตูเสรีภาพตะวันตกนะครับบอกว่าฝากเป็นพิเศษสุดสำหรับพี่ปิ๊กนะครับแล้วก็ฝากให้กับทุกๆคนทุกท่านด้วยนะครับอย่ายอมแพ้แม้ปัญหาจะหนักจุดหมายไม่ไกลเกินจริงนะครับคนที่ไม่ยอมแพ้โอกาสย่อมเป็นไปได้ในการประสบชัยชนะและก็ประสบความสำเร็จนะครับกลับกลั่นนะครับหากคุณอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งแต่คุณไม่ยอมลงมือทำและก็แพ้ตลอดแบบนี้โอกาสที่คุณจะได้มันนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้นะครับช่วงท้ายรายการแล้วนะครับเวลาตอนนี้ 9:49 นาทีนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้ออกไปใช่วันนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้นะครับเชิญร่วมฉลองนะครับบรรเลงแม่พระฟาติมาท่าแร่พร้อมกับโอกาสบวชเป็นพระสงฆ์ใหม่ของสังฆานุกรยอนบุตรสิทธิพงศ์บุญเชิดนะครับมิสซาเริ่มในเวลา 10:00 นโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีรเดชใจเสรีเป็นประธานในพิธีนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านกับงานฉลองใหญ่ดังกล่าวประจำปีนี้อีกหนึ่งงานของอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเรานะครับ

ลือเกินนะครับเพลงนี้มีแถมภาษาญี่ปุ่นให้ด้วยนะฮะตอนท้ายนะฮะนี่คือเพลงของคุณซาร่าหุงประเสริฐนะครับเจอกับตัวเองถึงรู้จากคุณอุ้มดงชนส่งเข้ามานะครับวันนี้เวลาของเรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก่อนจากกันก็เช่นเคยนะครับหยิบยกข้อคิดสะกิดใจนะฮะงานเขียนของพระคุณเจ้าปู่พระคุณเจ้าจำเนียรสันติสุขนิรันดร์มาฝากกันนะครับพระคุณเจ้าบอกว่าอย่าเปรียบเทียบชีวิตของคุณกับคนอื่นพระเจ้ามีแผนการที่แตกต่างสำหรับทุกคนเสมอนะครับวันนี้ผมกายวุฒิกายทองตังต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับทิ้งท้ายไปด้วยผลงานเพลงจากป้าต้อยที่ขอเข้ามานะครับสถานีน้ำตาของคุณพิทักษ์นะครับวันนี้ผมกายวุฒิกายทองตังต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งและขอพระเจ้าอวยพรและคุ้มครองทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อรำพึงของวันพระราชบดีสัปดาห์ที่27มีดังนี้ครับบทอ่านที่1นิมนต์เปาโลบอกคริสตชนว่าพวกเขาได้รับพระจิตเจ้าเพราะเขาเชื่อในการประกาศข่าวดีไม่ใช่เพราะปฏิบัติตามบทบัญญัติเท่านั้นดังนั้นให้ตั้งหน้าตั้งตาดำรงชีวิตในองค์พระผู้เป็นเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระองค์นั้นเป็นส่วนสำคัญที่สุดในชีวิตของเราส่วนพระวรสารพระเยซูเจ้าบอกเราทุกคนว่าจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับแม้แต่ท่านทั้งหลายยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกและพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านี้หรือพระเยซูเจ้าสอนเราให้มีความเพียรทนในการภาวนามีความไว้วางใจในพระเจ้าเยี่ยงลูกที่มีต่อพ่อถ้าเรามีเวลาสวดพระเจ้าก็ใช้เวลามาฟังเราสำคัญมากครับมีบางคนถามว่าทำไมพระเจ้าจึงไม่ตอบสนองคำภาวนาของเราทันทีทำไงจึงต้องสวดหลายครั้งเหมือนเคาะประตูของพระเจ้าหลายครั้งเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าต้องการให้เราไว้วางใจในพระองค์พระองค์จะประทานให้เราในเวลาและในสิ่งที่พระองค์เห็นว่าเหมาะสมหลายครั้งสิ่งที่เราวอนขอพระเป็นเจ้าให้ดีมากกว่านั้นอีกฉะนั้นในวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องสวดภาวนาว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดสอนลูกให้รู้ว่าพลังของคำภาวนาอยู่ที่เมื่อเราสวดภาวนานั่นเองนั่นคือการมีความสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริง

เล็กขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกายมังกาย

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อรำพึงของวันพระราชบดีสัปดาห์ที่27มีดังนี้ครับบทอ่านที่1ท่านเปาโลบอกคริสตชนว่าพวกเขาได้รับพระจิตเจ้าเพราะเขาเชื่อในการประกาศข่าวดีไม่ใช่เพราะปฏิบัติตามบทบัญญัติเท่านั้นดังนั้นให้ตั้งหน้าตั้งตาดำรงชีวิตในองค์พระผู้เป็นเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระองค์นั้นเป็นส่วนสำคัญที่สุดในชีวิตของเราส่วนพระวรสารพระเยซูเจ้าบอกเราทุกคนว่าจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับแม้แต่ท่านทั้งหลายยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกและพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านี้หรือพระเยซูเจ้าสอนเราให้มีความเพียรทนในการภาวนามีความไว้วางใจในพระเจ้าเยี่ยงลูกที่มีต่อพ่อถ้าเรามีเวลาสวดพระเจ้าก็ใช้เวลามาฟังเราสำคัญมากครับมีบางคนถามว่าทำไมพระเจ้าจึงไม่ตอบสนองคำภาวนาของเราทันทีทำไงจึงต้องสวดหลายครั้งเหมือนข้อประตูของพระเจ้าหลายครั้งเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าต้องการให้เราไว้วางใจในพระองค์พระองค์จะประทานให้เราในเวลาและในสิ่งที่พระองค์เห็นว่าเหมาะสมหลายครั้งสิ่งที่เราวอนขอพระเป็นเจ้าให้ดีมากกว่านั้นอีกฉะนั้นในวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องสวดภาวนาว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดสอนลูกให้รู้ว่าพลังของคำภาวนาอยู่ที่เมื่อเราสวดภาวนานั่นเองนั่นคือการมีความสัมพันธ์กับพระบิดาเจ้าอย่างแท้จริงขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกาย

จริงเรื่องงานช่างอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างครบเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-9479

0: นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงปูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลรีมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดรลิกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329

ลดพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแคลวให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้แล้วเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร087-233-4818หรือ0981123897โทรเลยไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสงานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่1ชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

บริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซลล์ BCP คาสตันโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนอน้อยหมายเลขโทรศัพท์0883179700

coverage at the moment. Please try again later.

0: ค่ะไอเห็นผู้ชายที่ถือดอกจำปาล่าไม่ยืนถ่ายอยู่มองนี่ไอซอยเอาต้นไม้หน่อยนี่เห็นคนเนเดอร
1: ์ไอบ่ฮู้ดอกเป็นไผไอบ่รับไปดีกว่า
0: ตอนเนเดอร์จะเพื่อพอเขา
1: แต่ไอบ่รับปากเด้อ
0: โดยขอบใจแล้ว

0: ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาห้องน้ำทีวีสี่สุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซินอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CAA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตายขอให้ได้ลั่นลั่นลา
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงเฮงสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะนั่งทองเฮงเฮงท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงเฮงไปด้วยกันจ้า

บ้านตามใจคนอยู่ผู้อู้ตามใจคนนอนรังท่าแร่รับสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์หอพักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขับแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื้อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่รับสร้างบ้าน

0: จะขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายสุขีวรา
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตชอบ
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
2: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
2: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
2: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
2: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและกางเขนของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
3: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อรำพึงของวันพระราชบดีสัปดาห์ที่27มีดังนี้ครับบทอ่านที่1ที่คุณเปาโลบอกคริสตชนว่าพวกเขาได้รับพระจิตเจ้าเพราะเขาเชื่อในการประกาศข่าวดีไม่ใช่เพราะปฏิบัติตามบทบัญญัติเท่านั้นดังนั้นให้ตั้งหน้าตั้งตาดำรงชีวิตในองค์พระผู้เป็นเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระองค์นั้นเป็นส่วนสำคัญที่สุดในชีวิตของเราส่วนพระวรสารพระเยซูเจ้าบอกเราทุกคนว่าจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับแม้แต่ท่านทั้งหลายยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกและพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านี้หรือพระเยซูเจ้าสอนเราให้มีความเพียรทนในการภาวนามีความไว้วางใจในพระเจ้าเยี่ยงลูกที่มีต่อพ่อถ้าเรามีเวลาสวดพระเจ้าก็ใช้เวลามาฟังเราสำคัญมากครับมีบางคนถามว่าทำไมพระเจ้าจึงไม่ตอบสนองคำภาวนาของเราทันทีทำไงจึงต้องสวดหลายครั้งเหมือนข้อประตูของพระเจ้าหลายครั้งเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าต้องการให้เราไว้วางใจในพระองค์พระองค์จะประทานให้เราในเวลาและในสิ่งที่พระองค์เห็นว่าเหมาะสมหลายครั้งสิ่งที่เราวอนขอพระผู้เป็นเจ้าให้ดีมากกว่านั้นอีกฉะนั้นในวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องสวดภาวนาว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดสอนลูกให้รู้ว่าพลังของ

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการทันคนทันข่าวดำเนินรายการโดยมนสกลทวาปี
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านทุกๆวันตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกาขอต้อนรับเข้าสู่รายการท่านคนท่านข่าวผมมนสกลทวาปีผู้ดำเนินรายการผมได้กายวุฒิไกรทองอันตังผู้ควบคุมเสียงกำลังรายงานตัวครับผม1ชั่วโมงโดยประมาณจะอยู่เป็นเพื่อนเล่าข่าวคราวต่างๆทั่วประเทศไทยให้ท่านฟังเพื่อทราบข่าวความเคลื่อนไหวในสังคมบ้านเราว่าเกิดเหตุการณ์อะไรน่าสนใจบ้างเมื่อใดเวลากระหมุนมาที่คลื่นวิทยุมิตรสังท่าแร่น้องแสง FM 104.5 MHz คลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงสำหรับท่านที่กำลังขับรถโปรดตั้งสติให้ดีก่อนกดรองเท้าสู่คันเร่งเพราะทุกๆนาทีคือชีวิตลูกเมียพ่อแม่กำลังรอท่านกลับบ้านอยู่มนสกลทวาปีจึงขอเป็นเพื่อนร่วมทางไปตลอดเส้นทางการเดินรถของท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสำเร็จกับอาชีพการงานของท่านในวันนี้และขอพระเจ้าได้โปรดประทานพรด้วยความปรารถนาดีจากรายการท่านคนท่านข่าววันนี้วันพฤหัสบดีตรงกับพฤหัสบดีที่8ของเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2569ปีคริสตศักราช2026วันนี้เป็นวันแรม12ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะครับลักษณะดินฟ้าอากาศถ้าใครตื่นเช้าๆนะครับสักตีห้าหรือ6นาฬิกาเช้าๆจะรู้สึกอากาศเย็นแล้วครับสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหรือเราเรียกกันว่าอีสานตอนบนนะครับอากาศจะเริ่มเย็นแล้วก็กลางวันนะครับก็จะแดดจ้าเพื่อเป็นการเร่งให้ข้าวในนาของพี่น้องประชาชนนะครับผลิตดอกออกผลและกระสุกเร็วขึ้นเพื่อการเก็บเกี่ยวนะครับอย่าได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องของแดดจ้าอันนี้มันเป็นไปตามฤดูกาลแต่ว่าปีนี้ความหนาวจะมากจะน้อยอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับเรื่องของฝนอีสานตอนบนนี่ไม่ต้องรอแล้วครับถ้ามีก็คงจะไม่มากไม่หนัก

0: นะครับแล้วก็ตกไม่นานพูดถึงถ้ามีนะฮะแต่ว่าทางภาคอื่นๆอีสานตอนล่างด้านที่ติดกับทางอุบลทางนู่นแหละบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนู่นแหละยะโสธรอันนี้ยังคงฝนตกหนักอยู่อีสานตอนล่างฝั่งติดกับกัมพูชากัมพูชาก็ยังตกอยู่ท่วมอยู่เวลานี้แต่กัมพูชาเขาบอกว่าไทยปล่อยน้ำไปท่วมประเทศกัมพูชาเขาไม่ได้โทษฝนฟ้านะเขาโทษไทยบอกว่าไทยทำไมปล่อยน้ำไปท่วมประเทศกัมพูชาจนทำให้ทรัพย์สินเขาเสียหายเดี๋ยวจะไปฟ้องศาลโลกอ้าวแล้วกันศาลไหนเนี่ยทำไมไม่ไปฟ้องกับพระพิรุณบนฟ้านนไทยจะไปปล่อยน้ำใส่บ้านคุณทำไมอ่ะเป็นเรื่องที่ขำนะครับอะไรไม่ดีนั้นเป็นว่าไทยทำให้กัมพูชาได้รับความเสียหายทั้งสิ้นทั้งหมดนะครับไม่รู้ว่าเกลียดชังไทยไปเพราะอะไรเพราะไทยช่วยเหลือกัมพูชามาตลอดนะครับเอาอย่างพูดถึงเรื่องของพยากรณ์อากาศอยู่ไปถึงกัมพูชาซะแล้วครับก็เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะอากาศนะเราจะมาดูลักษณะอากาศกันไปพร้อมๆกันนี่แหละนะครับเรื่องของลักษณะอากาศเดี๋ยวตรวจสอบลักษณะอากาศที่ส่งข่าวเข้ามาล่าสุดนะครับเพราะว่ามันมีทั้งข่าวก่อนหน้านี้มันมีทั้งข่าวเมื่อวานนะฮะเพราะฉะนั้นเอาข่าวที่ส่งมาให้มนสกลทวาปีซึ่งเป็นข่าวล่าสุดข่าวสุดท้ายนะฮะมันจะได้เป็นข่าวที่ทันสมัยทันเหตุการณ์นะครับก็มาดูเกี่ยวกับเรื่องของพยากรณ์อากาศเดี๋ยวเช็คอีกนิดหนึ่งนะครับมันเยอะครับเรื่องพยากรณ์อากาศมาหลายจากสำนักข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเอาสำนักข่าวที่ส่งมาให้มนสกลทวาปีนี่ล่าสุดอันสุดท้ายนะมันจะได้ทันกับเหตุการณ์อุตุนิยมวิทยาประกาศรับมือฝนระลอกใหม่9ถึง13ตุลาคม2569นะครับส่วนอีกข่าวหนึ่งก็ฝนถล่มอีกละลอกอุตุเตือน9ตุลาคมอีสานล่างหนักถึงหนักมากจอถล่มกทม10ถึง11แล้วก็ยังมีอีกหลายสำนักข่าวเดี๋ยวตรวจสอบจากสำนักข่าวฐานเศรษฐกิจนะครับดูที่ว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลล่าสุดหรือเปล่า7ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับใหม่ล่าสุดลงวันที่7ตุลาคมเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันดังกล่าวบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ วันที่9ตุลาคม69บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้วันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนวันที่11นะเหนือตอนล่างภาคกลางลงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลต่อภาคตอนออกภาคใต้วันที่12ภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนภาคใต้ส่วนวันที่13นั้นภาคใต้รับไปคนเดียวเต็มๆบอกว่าอย่างนั้นนะครับทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าไปในบริเวณที่กำลังเกิดฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับรายชื่อพื้นที่เสี่ยงจังหวัดต่างๆตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมเดี๋ยวตรวจสอบดูภาคเป็นภาคๆก่อนนะครับพยากรณ์อากาศประกาศ24ชั่วโมงข้างหน้าวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็บอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาฝนฟ้าภาคกรุงเทพและปริมณฑลฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนอุณหภูมิความร้อนความหนาวนั้นตอนเช้า24ถึง25องศาเซนเซียสตอนบ่าย32ถึง34องศาเซนเซียสนะครับส่วนภาคเหนือ ภาคเหนือนี่ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60เท่ากับกรุงเทพมหานครนะครับ มีตกหนัก กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรและพิจิตรอุณหภูมิต่ำสุดตอนเช้า20โอ้โห20นี่หนาวนะ20ถึง25องศาเซนเซียสแต่อุณหภูมิสูงสุดช่วงบ่ายต่ำสุดของช่วงบ่ายคือ32สูงสุดของช่วงบ่ายคือ35ลมแปรปรวนส่วนอีสานตะวันออกเฉียงเหนือครับฝนฟ้าคะนองน้อยลงแล้วเพียงกระจายเพียงแค่ 20% ของพื้นที่เท่านั้นก็ 20% นี่ก็อีสานตอนล่างนู่นแหละนะจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีนะครับแล้วก็บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษไปนู่นเลยนะฮะภาคกลางฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ภาคตะวันออกร้อยละ60นะครับภาคใต้ร้อยละ70ภาคใต้ฝั่งตะวันตกร้อยละ60เพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นฝนฟ้าคะนองนับจากวันที่9ถึงวันที่13นะครับก็อีสานตอนบนเตรียมหนาวนะครับเสื้อกันหนาวเอาออกจากตู้นะครับเอามาซักมาตากแดดเตรียมใส่นะครับเวลาที่อากาศหนาวเย็นเข้ามานะครับส่วนอีกอุตุนิยมวิทยาเตือนฉบับที่1ไทยรับมือพายุแปรปรวน9ถึง13ตุลาคมนี้ฝนถล่มหนักมากจากสำนักข่าวอมรินทร์ทีวีอันนี้นะครับเดี๋ยวเช็คดูมันพูดเหมือนกันไหมนะครับวันที่9ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้วันที่10ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนภาคตะวันออกและภาคใต้11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลตลอดจนภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วน12ภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลและภาคใต้ส่วนวันที่13ตุลาคมภาคใต้ก็ข้อมูลคล้ายกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้ตรงกันเชื่อได้เพราะว่าจากหลายสำนักแล้วที่เอามาฝากท่านผู้ฟังนะครับคราวนี้มาข่าวอื่นประจำวันข่าวอื่นประจำวันเกี่ยวกับเรื่องเหมือนเป็นเรื่องทางการเมืองอะไรต่างๆนะโอ้ลืมบอกราคาน้ำมันลืมส่วนเรื่องราคาน้ำมันนะครับวันที่8ตุลาคมหลังบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนและก็บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนประกาศขึ้นราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอดีเซล75สตางค์ตั้งแต่วันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานนี้นะครับส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่วันนี้ราคาน้ำมันต่อมานี่เป็นยังไงน้ำมันจากปั๊มบางจากดีเซล B20 37.19 ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ไฮดีเซล S อยู่ที่ 42.19 ต่อลิตรยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่เอาเป็นว่ายังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ทุกอย่างนั่นแหละไฮพรีเมียมดีเซล Plus 50.05 บาทไฮพรีเมียม98 Plus 49.29 บาทแก๊สโซฮอล์85 31บาท63สตางค์ยังไม่รวมภาษีนะแก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 35.69 แก๊สโซฮอล์91อยู่ที่ 40.32 95 40.69ส่วนปั๊มปตท.ก็ดีเซล B20 37.19 ดีเซลอยู่ที่ 42.19 แก๊สโซฮอล์ E20 35.69 แก๊สโซฮอล์91 40.32 ราคาตรงกันไหมกับทางบางจากตรงกันสรุปความเลยถ้าตรงกันทุกปั๊มเนี่ยยังคงเป็นราคาตามนี้อยู่ตั้งแต่วันที่2มานะครับขึ้น75สตางค์เพราะฉะนั้นก็ราคาจริงจังจะเป็นอย่างไรเท่าไรนั้นนะฮะเดี๋ยวค่อยติดตามกันไปนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่ได้มั่นใจว่ามันจะขึ้นใหม่หรือจะลดนะครับแต่น่าจะลดนะถ้าสงครามในตะวันออกกลางไม่หนักหนาสาหัสนี่ก็มันควรจะลดได้แล้วมันนานมาพอสมควรละคราวนี้มันมีข่าวหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของนายอำเภอกับผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ค่อยจะถูกกันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทางผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอย้ายนายอำเภอชาวบ้านออกมาคัดค้านไม่อยากให้ย้ายนายอำเภอโอ้มีประกาศส่งมาให้อีกครับเป็นฉบับที่2เตือนเรื่องฝนถล่มยาว5วันตกหนักถึงหนักมากลมแรงลูกเห็บตกเปิดชื่อจังหวัดเสี่ยงภัยเตรียมรับมือเอาอันนี้ออกมาเมื่อเพิ่งออกมาเนี่ยฉบับที่2โอ้ก็ขอความคล้ายๆเก่านั่นแหละ9ถึง13นะไม่เป็นไรอันเดิมนั่นแหละนะเห็นติ้งเข้ามาก็เลยนึกว่าจะเป็นอันใหม่จะได้รีบนะครับเอามาบอกท่านผู้ฟังเพื่อการปรับตัวนะครับมาฟังข่าวอีกนายอำเภอกับผู้ว่านี่แหละชาวบ้านตกใจเสียใจนายอำเภอบ้านสร้างทางปราจีนบุรีนี่แหละถูกเด้งขอให้กำลังใจยืนยันเห็นลงพื้นที่ช่วยประชาชนมาตลอดอันนี้จากสำนักข่าวสยามนิวนะครับเท่าที่มนสกลทวาปีติดตามข่าวมานี่มันผลประโยชน์มันไม่ค่อยจะเข้ากันเท่าไหร่ในอำเภอเป็นคนตรงไปตรงมาม ักจะไม่อวยกับผู้ว่าราชการจังหวัด ประมาณนั้นแหละแต่ว่าครั้งนี้ผู้ว่าการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาของนายอำเภอเพราะฉะนั้นสามารถที่จะสั่งย้ายสั่งอะไรนะครับอ้างกฎหมายโน่นฉบับโน่นฉบับนี่ไปก็ได้นะครับ คราวนี้มาติดตามดูกรณีที่ชาวบ้านตกใจและเสียใจในอำเภอบ้านสร้างถูกเด้งขอให้กำลังใจยันว่ายืนยันว่าเห็นลงพื้นที่ ช่วยเหลือประชาชนช่วงน้ำท่วมมาตลอดนะครับภายหลังมีคำสั่งด่วนให้นายอำเภอบ้านฉางจังหวัดปราจีนบุรีไปช่วยราชการที่กรมการปกครองแต่สร้างความรู้สึกตกใจและเสียดายในกลุ่มประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากโดยชาวบ้านบางส่วนออกมาส่งกำลังใจพร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมาพบเห็นนายอำเภอคนนี้ลงพื้นที่พบประชาชนด้วยตนเองโดยเฉพาะในช่วงเกิดสถานการณ์น้ำท่วมกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอในที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีโดยมีการตำหนิเรื่องลักษณะการทำงานว่าไม่กระตือรือร้นนู่นผู้ว่าฟ้องนายกแล้วล่ะอันนี้ชาวบ้านบอกไม่ใช่นะเดี๋ยวมาฟังกันต่อตำหนิเรื่องลักษณะการทำงานว่าไม่กระตือรือร้นนายกบอกนะโอ้ยฟังขาบความข้างเดียวหรือเปล่าท่านนายกทำไมไม่ฟังชาวบ้านบ้างดิไม่ทุ่มเททำงานไม่ตั้งใจก่อนมีคำสั่งให้นายอำเภอบ้านสร้างไปช่วยราชการที่กรมการปกครองล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่อำเภอบ้านสร้างพบว่าชาวบ้านบางรายเพิ่งทราบข่าวในช่วงเช้าและยอมรับว่ารู้สึกตกใจและไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นชาวบ้านรายหนึ่งเปิดเผยว่าที่ผ่านมาเคยเห็นนายอำเภอลงพื้นที่พบปะและพูดคุยกับประชาชนอยู่เป็นระยะโดยเฉพาะช่วงที่เกิดน้ำท่วมซึ่งนายอำเภอได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และพบชาวบ้านด้วยตัวเองทำให้เมื่อทราบข่าวว่ามีคำสั่งให้ไปช่วยราชการชาวบ้านจึงรู้สึกเสียใจและเสียดายพร้อมกล่าวว่า โดยส่วนตัวรู้สึกชื่นชอบนายอำเภอและอยากส่งกำลังใจให้ผ่านพ้นสถานการณ์เลวร้ายครั้งนี้ไปได้ทำให้เรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในพื้นที่ขณะที่ประชาชนบางส่วนยังคงตั้งคำถามและติดตามว่าหลังจากนี้การปฏิบัติราชการในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจะเป็นอย่างไรต่อไปทั้งนี้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนายอำเภอเป็นมุมมองจากประชาชนในพื้นที่ขณะที่คำสั่งให้ไปช่วยราชการรวมถึงเหตุผลและกระบวนการทางราชการกับเป็นอำนาจการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งควรพิจารณาจากข้อมูลและข้อเท็จจริงให้รอบด้านอันนี้ชาวบ้านพูดนะครับจริงๆแล้วมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอยู่นะครับระหว่างนายอำเภอคนนี้กับผู้ว่าความเห็นต่างๆมันไม่ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นคือนายอำเภอนี่เป็นคนค่อนข้างจะเอาเหตุเอาผลมาพูดหรือภาษาชาวบ้านจะเรียกว่าอะไรตรงไปตรงมาซื่อบื้อหรือเปล่า ก็ไม่ใช่หรอกนะครับอาจจะเป็นแบบว่าเอา กฎหมายหรือว่าเอาระเบียบเป็นตัวตั้งไม่ฟังเจ้านายเป็นอย่างนั้นไหมนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอ้างกฎหมายมาตรานั้นมาตรานี้แล้วก็ส่งไปถึงทางอธิบดีและอธิบดีรายงานไปจนถึงท่านนายกท่านนายกก็ไม่ได้สอบถามอะไรมากนักหรอกนะเชื่อเพราะว่าถือว่าผู้บังคับบัญชาเป็นคนรายงานนะครับนี่แหละก็เลยออกคำสั่งย้ายนายอำเภอนั่นแหละโอ้การเป็นผู้บังคับบัญชาก็มันต้องฟังหลายด้านนะครับฟังด้านเดียวก็ไม่ได้ก็เชื่อกันทันทีคราวนี้มาฟังข่าวเอาข่าวไหนดีมาฝากท่านผู้ฟังข่าวนี้เหตุเกิดสำนักข่าวอมรินทร์ทีวีครับเป็นข่าวที่น่าสนใจอยู่พอสมควรข่าวนี้สยองริมเขื่อนอุ้มข้ามจังหวัดเผารถอำพรางศพรอผล DNA ฟันธง อันนี้7ตุลาคม2569เมื่อวานนี้อันนี้เป็นข่าวจากสำนักข่าวอมรินทร์นะครับอมรินทร์ทีวีรายงานความคืบหน้าคดีเผารถริมเขื่อนท่างิ้วหมู่ที่1ตำบลท่างิ้วอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับฝั่งอันดามันโดยเมื่อเวลา 8:40 นาทีของเมื่อวานนี้7ตุลาคมตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค9ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตรังและชุดสืบสวนภูธรห้วยยอดเร่งลงพื้นที่คลี่คลายคดีขณะที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเมืองตรังพร้อมเจ้าหน้าที่แพทย์จากโรงพยาบาลอำเภอห้วยยอดเข้าตรวจพิสูจน์สภาพรถและซากวัตถุที่เสียชีวิตภายในรถกระบะโลดเตี้ยหมายเลขทะเบียนขอไข่ต่อเต่า7046นครศรีธรรมราชที่ถูกคนร้ายนำไปเผาอำพรางริมเขื่อนท่างิ้วเมื่อคืนวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อวานกับวันพุธ6ตุลาคมก็กำลังค้านแล้วแหละทั้งนี้รถอยู่ในสภาพไฟไหม้วอดทั้งคันส่วนสภาพศพไหม้เกรียมยืนยันได้จากสภาพท่อนล่างที่ยังคงมีอันทะก็เลยยืนยันเพศของศพได้ว่าเป็นเพศชายส่วนเจ้าของรถคือนางสาวทิพพวรรณชาวอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาทางญาติสามารถติดต่อได้แล้วญาติติดต่อภรรยาเนี่ยโดยเชื่อว่าผู้เสียชีวิตคือสามีใหม่ที่อาจเป็นการอุ้มฆ่าข้ามจังหวัดโอ้ภรรยาบอกผู้เสียชีวิตนี่เป็นสามีใหม่แล้วคนอุ้มฆ่านี่ใครอะคันนี้สามีเก่าไหมเนี่ยมาฟังต่อในที่เกิดเหตุนางสาวสิริลักษณ์สงวนนามสกุลได้เดินทางมาที่เกิดเหตุเชื่อว่าผู้เสียชีวิตเป็นพี่ชายคือนายธีรศักดิ์อายุ37ปีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอสิชนนครศรีธรรมราชโดยบอกว่าติดต่อพี่ชายไม่ได้หลายวันแล้วเพิ่งจะเห็นโพสต์ของกู้ภัยและเพจ ข่าวที่ระบุหมายเลขทะเบียนรถขอไข่ต่อเต่า7046นครศรีธรรมราชเป็นรถกระบะ4ประตูของพี่ชายตนจึงรีบเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจและยืนยันว่าเป็นรถยนต์พี่ชายใช้กับพี่ ขออภัยครับใช้กับพี่สะใภ้นะครับแล้วก็บอกว่าเดินทางมาพบพี่ชายใช้กับพี่สะใภ้ที่มีชื่อว่านางสาวทิพวรรณอายุ36ปีชาวอำเภอบางกล่ำสงขลาขณะนี้พี่สะใภ้กำลังเดินทางมาจากสงขลาสำหรับพี่ชายเป็นคนพื้นที่อำเภอสิชนนครศรีธรรมราชอาชีพก็กรีดยางกับพี่สะใภ้โดยพี่สะใภ้นั้นมีภูมิลำเนาอยู่ตำบลชะท่าช้างอำเภอบางกล่ำส่วนพี่ชายจะเดินทางไปมาระหว่างนครศรีธรรมราชกับสงขลาเพื่อไปดูแม่ที่อยู่คนเดียวที่อำเภอสิชนหลังพ่อเสียชีวิตจึงไปมาระหว่างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลากับอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ก็แปลกใจเป็นอย่างมากทำไมพี่ชายเดินทางมายังอ่างเก็บน้ำท่างิ้วและมาเสียชีวิตอยู่ที่นี่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและแพทย์บอกว่าเดี๋ยวต้องให้มีการพิสูจน์ DNA จึงจะสามารถยืนยันได้ว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครแต่ทางแพทย์ยืนยันในเบื้องต้นผู้เสียชีวิตเป็นชายพันตำรวจเอกคมเดชเปาะทองรักษาการผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรห้วยยอดจังหวัดตรังบอกสั้นๆว่า ผู้ตายเป็นเพศชายเพราะพบลูกอันทะแม้จะมีชื่อผู้สูญหายอยู่แล้วแต่ต้องรอผลตรวจ DNA ยืนยันกับญาติของผู้เสียชีวิตแต่ขณะนี้ทางตำรวจชุดสืบสวนทุกชุดเร่งทำงานเต็มที่มีการไล่หาหลักฐานจากภาพกล้องวงจรปิดและเร่งสอบปากคำบุคคลใกล้ชิดโดยกำลังเร่งมืออย่างเต็มที่ต่อมาพลตำรวจตรีภาสกรภักดีวานิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังได้เดินทางมาตรวจสอบด้วยตนเองโดยมีพันตำรวจเอกรัฐกรภักดีวานิชรองผู้บังคับการภาค9เดินทางมาทำการสืบสวนนะครับชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตรังชุดสืบสวนห้วยยอดนะครับกำลังเร่งลงพื้นที่เพื่อให้หลักฐานจากกล้องวงจรปิดเชื่อเป็นการอุ้มข้ามจังหวัดแน่นอนอันนี้รายละเอียดอื่นนะครับยังต้องติดตามกันต่อไปยังไม่ยืนยันตัวตนว่าผู้ตายเป็นใครแต่ว่าทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับเขาต้องตรวจแต่ว่าน้องสาวก็ดีนะครับภรรยาก็ดีเขาก็ยืนยันแล้วล่ะนะฮะเป็นคนของเขาเนี่ยแต่ว่าในเมื่อมันทางนิติวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้เอามาประกาศเป็นหลักฐานนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องรอดูเหนือเกินล่ะนะฮะสงสัยเลยเนื่องจากสาเหตุใดสงสัยถ้าหากให้เราคิดเวลานี้นะครับ คิดตามภาษาเราเนี่ยก็คือสามีเก่าสามีใหม่อาจจะไม่ตรงกันคนที่เสียชีวิตถูกเผาเสียชีวิตคารถกระบะนี่เป็นสามีใหม่นะนะอย่างนั้นก็ขอให้ได้ข่าวคราวที่ชัดเจนในไม่ช้าเพื่อญาติพี่น้องนะครับจะได้นำเอาร่างไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนากันต่อไปนะครับคราวนี้ข่าวช็อกพบสามีภรรยาดับปริศนาในรถเก๋งบนรถอีกแล้วล่ะสิครับจอดทิ้งปั๊มสีคิ้วโคราชนานหลายวันแล้วทำไมไม่เห็นมีใครขับไปไหนจอดอยู่ที่นั่นไปตรวจสอบเจอเตาอั้งโลกอ้าวลมควันตัวเองอีกแล้วครับปัญหาชีวิตมีแน่ปัญหานี่มันมีไว้แก้นะครับไม่ได้มีไว้ให้กลุ้มเพราะฉะนั้นทุกปัญหาแม้ว่าจะหนักหนานะครับอันนี้มนสกลทวาปีว่ายังมีทางออกนะอย่าได้คิดฆ่าตัวตายเลยส่วนรถเก๋งนี้จอดทิ้งที่ปั๊มสีคิ้วโคราชนานหลายวันเจอทั้งเตาอั้งโลทั้งถุงถ่านถ่านดำตำรวจยังไม่ฟันธงสาเหตุการเสียชีวิตมันก็ต้องอาศัยทีมนิติวิทยาศาสตร์แพทย์ยืนยันอีกเหมือนกับที่ว่ารถเผาผู้ชายคนนั้นน่ะแม้กระทั่งเห็นลูกอัฐะเหลืออยู่นะครับก็ยังไม่ยืนยันชัดเจนอันนี้ก็เหมือนกันศูนย์ข่าวนครราชสีมาช็อกพบสองสามีภรรยาเสียชาวอยุธยาเสียชีวิตปริศนาในรถเก๋งจอดทิ้งในปั๊มน้ำมันที่สีคิ้วโอ้เป็นคนอยุธยาหนูนะมาที่สีคิ้วโคราชจอดทิ้งที่นี่นานหลายวันพบเตาอั้งโล่ถุงถ่านอยู่ภายในรถเบื้องต้นตำรวจยังฟันธงสาเหตุการเสียชีวิตอยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานในรถรวมถึงภาพกล้องวงจรปิดบริเวณปั๊มและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตเพื่อนำมาวิเคราะห์หาข้อเท็จจริงและสาเหตุที่เกิดขึ้น7ตุลาคมเมื่อวาน11นาฬิกา20นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตภายในรถยนต์บริเวณปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานพร้อมด้วยอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิพุทธธรรมการกุศลฮุก31นครราชสีมาจุดสีคิ้วร่วมตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุโดยในที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งยี่ห้อ Honda รุ่น Accord สีขาวทะเบียน4กไก่ททง2037กรุงเทพมหานครจอดดับเครื่องและล็อกประตูรถทุกด้านภายในบริเวณปั๊มดังกล่าวจึงให้กู้ภัยใช้อุปกรณ์เปิดประตูรถออกก่อนที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสีคิ้วและเจ้าหน้าที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน3เข้าตรวจสอบและเก็บหลักฐานภายในรถตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต2รายเป็นชาย1รายเป็นหญิง1รายทราบชื่อคือนายสุริยานามสกุลทองจันทร์อายุ53ปีชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่งอยู่บนเบาะคนขับ และนางระชาดาทองจันทร์อายุ48ปีชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเช่นกันนั่งอยู่เบาะด้านข้างคนขับลักษณะปรับเอนนอนเสียชีวิตแล้วทั้งสองรายโดยพบเตาอั้งโล่อยู่บริเวณฝั่งที่นั่งผู้โดยสารหญิงและพบถุงทานอยู่บริเวณฝั่งคนขับจากการสอบถามผู้พบเห็นทราบว่ารถคันดังกล่าวมาจอดอยู่บริเวณปั๊มน้ำมันตั้งแต่ช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหรืออาจจะจอดก่อนหน้านั้นแต่ไม่มีใครสังเกตก็เป็นไปได้และไม่มีใครพบเห็นบุคคลลงจากรถกระทั่งช่วงสายวันนี้ผู้พบเห็นนั่นเดินทางมาทิ้งขยะบริเวณดังกล่าวและได้กลิ่นเหมือนเหม็นเน่าอะไรผิดปกติโชยมารวมทั้งพบของเหลวลักษณะคล้ายๆสารคัดหลั่งออกมาจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ไหลออกจากรถภาษาบ้านแล้วเขาอาจจะเรียกว่าน้ำเหลืองน้ำเน่าอะไรประมาณนั้นล่ะนะน้ำเหลืองอ่ะจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบก็ได้มาพบว่ามีผู้เสียชีวิต2รายอยู่ในรถคันดังกล่าวเบื้องต้นตำรวจยังไม่ฟันธงสาเหตุการเสียชีวิตอยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานภายในรถรวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณปั๊มและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงหาสาเหตุที่เกิดขึ้นส่วนร่างผู้เสียชีวิตทั้งสองถูกส่งไปชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาซึ่งต้องรอผลการตรวจพิสูจน์จากแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อนว่าเสียชีวิตมากี่วันรวมทั้งต้องประสานติดต่อแจ้งญาติให้ทราบซึ่งจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายโดยเร็วต่อไปเสียชีวิตแล้วครับคงมีเรื่องหนักหนาสาหัสแหละนะฮะถึงตัดสินใจมารวมควันฆ่าตัวตายทำไมมันเกิดขึ้นบ่อยจังรวมควันนี่เมื่อวันก่อนก็3พ่อแม่ลูกนะ3แม่ลูกนะครับนั่นก็คือรวมควันนั่นแหละอย่าเอาเยี่ยงอย่างครับนะฮะท่านที่ผู้ฟังทั้งหลายเมื่อวานนี้เคยเล่าให้ฟังฆ่าตัวตายแบบลมควันนี่แม่และก็ลูกสาว2คนอายุ 8-9 ขวบก็มีแค่โดนหลอกโดนมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน 1,000 บาทแค่นั้นแหละแต่ว่าเงิน 1,000 มันมีค่าสูงสุดสำหรับคนที่ไม่มีคนที่ยากจนเพราะนั้นหาทางออกให้ตัวเองไม่ได้ถึงขั้นต้องฆ่าตัวตายแต่ฆ่าตัวตายคนเดียวก็สงสารลูกเพราะใครจะดูแลเพราะลูกไม่มีพ่อพ่อก็จากไปแล้วเสียชีวิตก่อนหน้านั้นก็จะเหลือลูกสาว2คนเมื่อวานนี้นะที่เล่าให้ฟังไปแล้วเหลือลูกสาว2คนกลัวลูกสาวจะลำบากเพราะไม่มีแม่ที่จะต้องดูแลถ้าแม่ฆ่าตัวตายคนเดียวเป็นการทิ้งลูกสุดท้ายแม่ก็เลยชวนลูกเลยนะฮะสงสัยหลอกลวงลูกอย่างนู้นอย่างนี้ลูกอายุยังน้อยอยู่จะไหมก็เชื่อก็เลยไปสวรรค์พร้อมกันเลยไม่ทราบมาลงนรกหรือเปล่าที่พูดมา2เรื่องราวทั้งเมื่อวานทั้งวันนี้ก็เพราะว่าไม่อยากจะให้ท่านทั้งหลายนะครับฟังข่าวแล้วก็เมื่อเวลามีเรื่องหาทางออกไม่เจอลมควัน ดีกว่าอย่าคิดนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะทำให้ท่านมีปัญหาครับต่อไปครับที่เมืองอิสตันบูลต่างประเทศนะอันนี้ข่าวต่างประเทศครับนักเรียนหญิงชั้นม.4คลั่งควงมีดบุกแทงรุ่นน้องกลางโรงเรียนเจ็บระนาว8รายตำรวจรวบตัวทันควันจากสำนักข่าวสยามรัฐครับอันนี้โอ้เหตุการณ์แบบนี้นึกว่ามีแต่ในประเทศไทยที่จริงในต่างประเทศมันก็มีนะอย่ากล่าวหาแต่ประเทศตัวเองเลยวันที่7ตุลาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองอิสตันบูลได้เข้าควบคุมสถานการณ์บริเวณหน้าทางเข้าโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแห่งหนึ่งในเขตบาซักเซอีทางตะวันตกเฉียงเหนือของนครอิสตันบูลหลังได้รับแจ้งเหตุสลดเมื่อเวลาประมาณ 8:40 นตามเวลาท้องถิ่นทางการท้องถิ่นเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนหญิงชั้นนักเรียนหญิงถึงขั้นเกรด10เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่4อายุประมาณ15ปีได้ใช้อาวุธมีดบุกเข้าทำร้ายร่างกายกลุ่มรุ่นน้องนักเรียนหญิงภายในโรงเรียนส่งผลให้มีนักเรียนหญิงได้รับบาดเจ็บรวมทั้งสิ้น8รายก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถเข้าระงับเหตุและควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ในเวลาต่อมาขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนผู้ก่อเหตุอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุและชนวนการจูงใจการก่อเหตุสะเทือนขวัญครั้งนี้ขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อรับการรักษาแบบนี้ก็มีด้วยเหรอนึกว่ามีในประเทศไทยประเทศเดียวต่างประเทศก็มีครับเป็นผู้หญิงซัดด้วยเมืองไทยยังไม่เห็นไม่ว่าผู้หญิงแต่ว่าเป็นผู้ชายนะครับยังมีข่าวอีกอยู่นะเนี่ยเรือน้ำมันรัสเซียถูกโจมตีไฟลุกกลางทะเลดำมอสโกเผย23ลูกเรือปลอดภัยสำนักข่าวหนังสือพิมพ์มติชนนะครับเวลาจวนจะหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นก็เล่าให้ฟังสั้นๆ นะครับว่าถ้าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้เนี่ยยังอีกนานครับราคาน้ำมันมันจะลดลงเพราะเรือน้ำมันรัสเซียที่เห็นไหมถูกโจมตีไฟลุกกลางทะเลดำคาดว่าอเมริกันหรือเปล่าเนาะตายเลยสิครับเศรษฐกิจโลกนะทั้งน้ำท่วมแบบประเทศไทยและก็ต่างประเทศก็หลายประเทศนะน้ำท่วมบางประเทศฝนแรงร้อนสุดๆจนมีคนตายเกิดขึ้นแล้วก็ยังมาทำสงครามโจมตีกันอีกนี่ไอ้พวกแกนี่หาความสุขให้ตัวเองหรือว่าสร้างความเดือดร้อนปวดร้าวให้กับต่างประเทศหรือเปล่านะครับฟืนๆไฟๆจุดทุบจุดเทียนบูชาพระบูชาเจ้าหุงข้าวต้มแกงก่อนที่ท่านจะออกจากบ้านไปไหนมาไหนโปรดตรวจสอบดูฟืนไฟบนเตาไฟในหิ้งพระและการจุดยากันยุงเตารีดเตาแก๊สถอดปลั๊กปิดวาล์วให้เรียบร้อยประตูหน้าต่างปิดดงกลอนให้แน่นหนาทรัพย์สินที่มีค่าให้เก็บเข้าไว้ในบ้านทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลในครอบครัวของท่านขอจะรับพร้อมขอบคุณจากผมมนต์สกลทวาปีผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยไก่พุทธิไกร
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
2: 089 863 0349-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อรำพึงของวันพระราชบดีสัปดาห์ที่27มีดังนี้ครับบทอ่านที่1นิมนต์เปาโลบอกคริสตชนว่าพวกเขาได้รับพระจิตเจ้าเพราะเขาเชื่อในการประกาศข่าวดีไม่ใช่เพราะปฏิบัติตามบทบัญญัติเท่านั้นดังนั้นให้ตั้งหน้าตั้งตาดำรงชีวิตในองค์พระผู้เป็นเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระองค์นั้นเป็นส่วนสำคัญที่สุดในชีวิตของเราส่วนพระวรสารพระเยซูเจ้าบอกเราทุกคนว่าจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับแม้แต่ท่านทั้งหลายยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกและพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านี้หรือพระเยซูเจ้าสอนเราให้มีความเพียรทนในการภาวนามีความไว้วางใจในพระเจ้าเยี่ยงลูกที่มีต่อพ่อถ้าเรามีเวลาสวดพระเจ้าก็ใช้เวลามาฟังเราสำคัญมากครับมีบางคนถามว่าทำไมพระเจ้าจึงไม่ตอบสนองคำภาวนาของเราทันทีทำไงจึงต้องสวดหลายครั้งเหมือนข้อประตูของพระเจ้าหลายครั้งเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าต้องการให้เราไว้วางใจในพระองค์พระองค์จะประทานให้เราในเวลาและในสิ่งที่พระองค์เห็นว่าเหมาะสมหลายครั้งสิ่งที่เราวอนขอพระเป็นเจ้าให้ดีมากกว่านั้นอีกฉะนั้นในวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องสวดภาวนาว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดสอนลูกให้รู้ว่าพลังของคำภาวนาอยู่ที่เมื่อเราสวดภาวนานั่นเองนั่นคือการมีความสัมพันธ์กับพระบิดาเจ้าอย่างแท้จริงขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089863

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุนสกลทวาปี
1: ได้เลยนี่ก็จะครึ่งปีเข้าไปแล้วไหนจะค่าบ้าน

0: ลูกต้องเป็นกำลังใจให้พ่อกับแม่นะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมมนต์สกลทวาปีขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการใบนี้มีเสียงเพลงเพื่อคุณนะครับสำหรับท่านผู้ฟังแล้วก็ผู้อุปถัมภ์รายการในช่วงเวลานี้ของมนต์สกลทวาปีนะครับเพลงที่จบลงไปอย่าทิ้งยามท้อนะครับคือคนเราต้องการกำลังใจครับยามท้อนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งกันยังไงยังไงก็เป็นการให้กำลังใจกันเพื่อให้เขาเดินทางต่อได้ในชีวิตหรือว่าใช้ชีวิตต่อไปได้นะครับหากเขาไม่ยอมเล่าให้ใครฟังเขาจะหนักอกหนักใจของเขาแบกทุกข์ไว้คนเดียวแล้วสุดท้ายก็เหมือนข่าวที่เล่าให้ฟังฆ่าตัวตายโดยวิธีนู้นวิธีนี้กระโดดน้ำตาย

ระโดดตึกตายร่มควันฆ่าตัวตายยิงตัวตายอะไรต่างๆทุกคนมีปัญหาครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะหาทางออกให้กับตัวเองอย่างไรให้คิดถึงว่าคนอื่นเขาก็มีปัญหาอย่างเราแต่ทำไมเขายังอยู่ต่อได้เพราะฉะนั้นขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่มีปัญหานะฮะกับชีวิตตัวเองขอบคุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตนะครับท่าแร่และอนันตชัยวัสดุก่อสร้างท่าแร่ขอบคุณสายรุ้งหลังคาเหล็กท่าแร่ขอบคุณห้างคุณสุจิกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์ท่าแร่และขอบคุณสทวีเฟอร์นิเจอร์บ้านชะโนดตำบลหางหงท่านผู้ฟังอยากจะฟังเพลงอะไรนะครับแนะนำเพลงเข้ามาได้ผ่านทางคลื่นผ่านทางโทรศัพท์เบอร์นี้นะครับซึ่งเป็นเบอร์ของมนสกลทวัปปีเป็นเบอร์ส่วนตัวสามารถโทรคุยส่วนตัวก็ได้หรือเอาไปเบมไว้ทางเป็นเพื่อนกันทางไลน์ก็ได้จดไว้ครับจดไว้ครับ3ตัวแรกเบอร์โทรศัพท์มือถือนะฮะ3ตัวแรกครับ086 086นะ3ตัวต่อมาครับ864 864ครับแล้วก็4ตัวท้ายครับ89 328 9 3 2นะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำผ่านเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เข้ามาได้นะครับ086 864 8 9 3 2เบอร์ของมนสกลทวาปีและแนะนำเพลงครับอย่าทิ้งยามท้อผ่านไปแล้วครับขอฝากให้กับผู้อุปถัมภ์รายการทุกท่านนะบางทีบางครั้งการประกอบธุรกิจใช่ว่าจะประสบความสำเร็จได้ดังใจเสมอไปอาจจะมีปัญหาโน่นนี่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ฝากเป็นพิเศษเพลงนี้ไม่ทราบว่าวิบูลย์ชัยคอนกรีตหมอดำนะครับฟังอยู่ไหมฝากเพลงนี้นะครับอย่าทิ้งยามท้อของประชาชื่นครับให้หมอดำด้วยนะครับบอกจิลิมด้วยอย่าทิ้งยามท้อนะคราวนี้ต่อมาครับหนุ่มแจกรักครับบ้านดงยอชอบที่จะโทรศัพท์มาต่อว่าอมนอยู่เรื่อยเลยขอฟังเพลงก่อนนะทำไมไม่ได้ฟังขอเพลงนี้ของคนนั้นร้องคนนี้คนนั้นแล้วก็บอกว่าตอนนี้ขอฟังก่อนเพราะว่าจะออกไปธุระอะไรเนี่ยนะฮะวันนี้ได้ฟังละ หนุ่มแจกรักครับอยู่ฟังไหมสาวมอปลายยังอายฮักข้าวทิพย์ที่ดาดินขับร้องครับก็ฝากเหมือนเดิมกับที่เคยฝากกันมานะครับคือนมหนองสะสาวลูกสองสาวโคขุนสาวเทศบาลหนองลาดนะครับแล้วก็นมเห็ดกระด้างอมนด้วยประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งครับจากนางดงต้องครับขอขอบคุณนางดงต้องนะครับตั้งแต่อมนยุติการทำธุรกิจวิทยุนะครับต่อมาก็เกือบ2ปีนี่มนสกลทวาปีหยุดและก็เลิกทำสถานีตัวเองขึ้น104เมกะเฮิรตซ์ NBK Radio ตอนนี้มาจัดรายการนั่งอยู่ขึ้นวิทยุมิตรสังทะแร่หนองแสง 104.5 ก็เลยทำให้หลายๆคนได้ยินนะครับแล้วก็นี่เสียงอมนนะเนี่ยเราแฟนเก่า
นะครับเคยติดตามและเคยแนะนำเพลงก็แนะนำเพลงเข้ามาจนนางดวงต้องเนี่ยครับบอกได้ยินเสียงอมนนะครับแล้วก็บอกว่าเตยหอมนะที่เป็นแฟน FC ของอมนน่ะไม่อยู่แล้วนะอ้าวเขาไปเที่ยวเหรอไปเที่ยวสวรรค์เนี่ยนะครับหลายคนอันนี้นะฮะเพราะนั้นขอบคุณนางดวงต้องครับที่เข้ามาลมหายใจปลายด้ามขวานชื่อเพลงนี้เป็นศิลปินชาวใต้ครับนะฮะหนังน้องเดียวนะครับเป็นหนุ่มสายตาพิการทั้งสองข้างเลยนะครับมองไม่เห็นแต่ว่าร้องเพลงนี่สุดยอดนะฮะฝากให้กับทุกคนทุกเสียงทุกสายนะครับแล้วก็ฝากให้กับอมนด้วยและสามหนุ่มสามมุมเชิญครับ

เพิ่งวางสายนะครับกับทางสาวนางดวงต้องที่แนะนำเพลงลมหายใจปลายด้ามขวานที่จบไปเมื่อสักครู่นี่แหละแล้วก็แนะนำเพลงใหม่เข้ามานะฮะสาวใหญ่สิลงคาน จะลงคานแล้วเหรอนางดวงต้องนะครับขอขอบคุณสำหรับเพลงลมหายใจปลายด้ามขวานที่นางดวงต้องขอไว้เมื่อวานนี้นะครับคนขับร้องนี่นะครับน้องเดียวเป็นศิลปินที่ขับร้องแล้วก็ภาคหนังตะลุงตามองไม่เห็นนะแต่ว่าภาคหนังตะลุงนี่โอ้โหสุดยอดครับอมนเคยดูเขาทางโทรทัศน์นะครับเขาภาคหนังตะลุงแต่ส่วนใหญ่ก็เขาก็ภาคหนังตะลุงนั่นแหละนะครับจนคนปากใต้เนี่ยเขารู้กันทั้งสิ้นทั้งหมดชุดต่อมาเขาก็มีคนแต่งเพลงให้เขาหลายเพลงอยู่นะครับแล้วเพลงลมหายใจปลายด้ามขวานนี่ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่หนุ่มตาพิการคนนี้นะครับน้องเดียวเนี่ยขับร้องก็ถึงใจเหมือนกันนะครับลมหายใจปลายด้ามขวานถามเลยว่าภาคใต้คนใต้เรานี่ฆ่ากันทำไมตำรวจทหารนะครับก็ได้รับภัยอันตรายแต่ทั้งที่เป็นคนไทยด้วยกันนี่ละยังหาคำตอบไม่ได้ขอขอบคุณสำหรับหมอดำนะครับหรือว่าคุณหมอภูนศักดิ์บุตรดีด้วงก็วิบูลชัยคอนกรีตนั่นแหละนะครับวิบูลชัยคอนกรีตมนตกลทวปียืนยันได้อันนี้นะครับเพราะว่าเคยเห็นผลงานของเขาเกี่ยวกับเรื่องของคอนกรีตผสมเสร็จนี่นะครับลานวัดที่ท่าแร่นี่โบสถ์คริสต์สองข้างสามสี่ด้านนะครับเป็นผลงานปูนผสมเสร็จของหมอดำนะแล้วก็ชอบทำบุญทำทานด้วยคนคนนี้นะครับถนนสายนั่นเนี่ยถนนนิตโยนี่แหละท่าแร่นครพนมสะเลสกลนครนะครับแถวนี้ทางกรมทางหลวงนี่ก็ยังใช้บริการจากวิบูลย์จากคอนกรีตนะเทถนนน่ะคอนกรีตผสมเสร็จเพราะว่าเขาผสมโดยวิธีใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะกำกับเกี่ยวกับเรื่องของการผสมปูนเพราะนั้นก็มอกนี่รับรองเขาว่ามาตรฐานนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าว่าท่านใดที่ต้องการที่จะเทพื้นเทคานเทลานเทถนนนะครับบ้านของท่านอาคารบ้านเรือนตลอดจนพื้นที่สาธารณะพื้นที่เพื่อพี่น้องประชาชนทั้งหลายนะครับผู้บริหารผู้จัดการอย่าลืมครับวิบูลย์ชัยคอนกรีตยินดีครับและกระส่งถึงสถานที่ที่ท่านก่อสร้างในเวลาเดียวกันวิบูลย์ชัยคอนกรีตยังมีอีกสถานที่หนึ่งนะครับนั่นก็คื วิไม่ใช่วิบูลย์ชัยนะครับร้านเป็นร้านค้าขายวัสดุก่อสร้างชื่อว่าอนันตชัยวัสดุก่อสร้างนะครับจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเป็นที่มาของวิบูลย์ชัยคอนกรีตในระดับต่อมาเพราะนั้นอนันตชัยวัสดุก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจรท่านอยากได้วัสดุก่อสร้างอะไรเครื่องไม้เครื่องมือปูนกรวดอิฐหินปูนทรายอะไรต่างๆนี่นะครับติดต่อนะครับทางอนันตชัยวัสดุก่อสร้างได้เลยนะครับแล้วก็แม้กระทั่งวัสดุพวกท่อปะปงปะปานะครับอันนี้ก็มีครบสั่งได้หลายขนาดด้วยนะครับแล้วก็ยังจำหน่ายทั้งส่งทั้งปลีกนะครับสำหรับวิบูลย์ชัยคอนกรีตวิบูลย์ชัยคอนกรีตนี่แผ่นพื้นอัดแรงเสารั่วลวดหนามอัดแรงรั้วคาร์บอยเสาไฟฟ้าอัดแรงถ้าหากว่าต้องท่านใดที่ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างนะครับของวิบูลย์ชัยคอนกรีตติดต่อมาได้ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร
ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายบึงกาฬอีสานตอนบนทั้งหมดนะครับยินดีส่งถึงร้านค้าของท่านท่านเอาไปขายต่อได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ครับทั้งสั่งวัสดุก่อสร้างทั้งสั่งวัสดุคอนกรีตแผ่นพื้นอัดแรงรั้วลวดหนามเสาไฟฟ้าแล้วก็รั้วขบอยอัดแรงเอาไปขายนี่เบอร์โทรศัพท์ครับ0819547173 0819547173นะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกเจ้าหนึ่งนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างเช่นเดียวกันครับคือสายรุ้งหลังคาเหล็กท่าแร่ห้างหุ้นส่วนจำกัดสายรุ้งหลังคาเหล็กท่าแร่นะครับจำหน่ายหลังคาเหล็กเมทัลชีทพริตและรีดให้ท่านร้อนตรงร้อนสเปนนะครับณสถานที่สายรุ้งหลังคาเหล็กท่าแร่เลยนะครับเพราะนั้นมีเครื่องจักรมีเครื่องมือถ้าท่านต้องการท่านสั่งได้มีจบครบหมดเลยนะครับมีทั้งลอนตรงลอนสเปนลอนหลังคาลอนผนังฝ้าลอนรั้วและแนงนะครับแล้วก็กล่องตกแต่งบ้านเรือนนะครับกล่องกล่องชุบนะเป็นกล่องกาวนไนซ์แล้วก็ยังมีบ้านน็อกดาวน์นะฮะแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าวัสดุไฟฟ้าเพราะนั้นถ้าว่าท่านต้องการหลังคาเหล็กเมทัลชีทต้องสายลุ่มหลังคาเหล็กอันดับหนึ่งเลยนะฮะอันนี้บริการเต็มที่แล้วก็อัธยาศัยดีมากๆนะครับทั้งพนักงานด้วยท่านแวะเข้าไปที่วิบุญชัยคอนกรีตนี่ท่านจะซึ้งใจแล้วก็อยากจะกลับมาอีกครั้งนะครับในการซื้อสินค้าต่างๆนะและก็ยังมีสายลุ้งหลังคาเหล็กนี่ผิดและจำหน่ายหลังคาสแนปล็อกรอนใหม่แบบธรรมดาและแบบ PU foam ผมคำว่า PU foam นะครับก็คือหลังคาที่รีดแผ่นโฟมนะครับกับแผ่นเมทัลชีทนั่นแหละท่านเลือกสีได้นะอันนี้ก็อย่าลืมนะครับทุกครั้งที่นึกถึงแผ่นโฟมนึกถึงเมทัลชีทที่รีดแผ่นโฟมแบบ snap lock อันนี้นะต้องที่สายรุ้งหลังคาเหล็กครับเบอร์โทรศัพท์ครับมีสองเบอร์ที่หนึ่งเบอร์แรก0934794801แล้วก็อีกเบอร์ครับ092-270-2842รวมทั้งสิ้นนะครับ0934794801เบอร์ที่สองก็0922702842นะครับคราวนี้มาฟังเพลงกันต่อครับสำหรับเพลงต่อไปนะครับที่ได้รับการแนะนำเข้ามา จากตุเสรีพัฒน์ครับ คือเพลงอย่าปล่อยมือของไม้เมืองนะครับเป็นเพลงที่ขอไว้แล้วก็จากน้องปิ๊กก็ขอแค่มองแล้วก็ขอเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์มอบให้กับน้องชายนะครับน้องที่ชื่อว่าท่าแร่ฟิตชิ่งร้านขายเครื่องฟิตชิ่งตกปลาน่ะ
นะครับคนน้องคนนี้ก็ชื่อว่าลักนะเรียนจบมหาลัยแล้วก็มาค้าขายนะลักทะเลฟิชชิ่งนะครับก็สำหรับตุเสรีพัฒน์นะครับฝากให้กับสาวอึ่งวัดป่านะสาวโลกบ้านวนาสามัคคีแล้วก็อุ้ยปราณีซอยหนองจอกนะครับแล้วก็ป้าต้อยป้าคนึงนิดนี่แหละนะฮะแล้วก็สามหนุ่มสามมุมด้วยขอบคุณอ่ะวันนี้จะมีแฮปปี้เบิร์ธเดย์จากน้องปิ๊กนะครับเพื่อเป็นการอวยพรวันเกิดให้กับทางน้องชายคือหลานนะฮะหลานอมนนี่แหละคนนี้ก็เหมือนกันทั้งปิ๊กทั้งรักเนี่ยถ้าแลพิชิงเนี่ยนะครับเนื่องในวันเกิดนะฮะเพราะนั้นก็เดี๋ยวฟังเพลงอย่าปล่อยมือครับแล้วหลังจากนั้นถึงจะอวยพรวันเกิดและขอฟังเพลงแค่มองจากน้องปิ๊กเชิญครับ

อ่ะมาสู่ช่วงสุดท้ายนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังมิรักแฟนเพลงแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับหลังใหม่ก็ทางชมรมคนมักม่วนทางบ้านบอนนะครับก็แนะนำเพลงเข้ามาคนหัวล้านเพลงหนึ่งจากอบต.วาดจากเสาใหญ่สวรรค์เมืองลาวส่วนแม่คุณน่ะบอกแล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้คุยกันไปคุยกันมาจดของแม่คุณไม่ทันเลยลืมไปแล้วนี่ขออภัยนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยถามใหม่นะสำหรับแม่คุณเพราะว่าวันนี้เวลามันหมดแล้วมาฟังเพลงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับแต่ว่าก็ขอพูดถึงผู้อุปถัมภ์รายการนะฮะมีบุญชัยคอนกรีตท่าแรกครับอันนี้เป็นแหล่งผลิตคอนกรีตที่ทันสมัยที่สุดนะครับมาตรฐานเพราะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ใดต้องการคอนกรีตนะครับเทคอนกรีตนะครับก่อฉาบปูนวิบุญชัยครับแล้วก็วิบุญชัยนี่ยังมีรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและบึงกาฬเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ครับ0819547173 0819547173นะครับแล้วก็สำหรับอีกท่านหนึ่งนะครับห้างสื่อจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์ข้าวสารเหนียวข้าวสารเจ้ารับข้าวปลายข้าวเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสูตรต่างๆปุ๋ยน้ำปุ๋ยเคมีปุ๋ยชีวภาพอาหารสัตว์นะครับอาหารปลาปลากินเนื้อปลากินพืชเม็ดใหญ่เม็ดเล็กอาหารกบแล้วก็ยังมีเมล็ดพันธุ์พืชด้วยนะครับเชือกไนลอนตาข่ายสีฟ้าสีเขียวแสลนกันแดดตลอดจนวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวกับทางด้านการเกษตรครับมีพร้อมนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับมาใช้บริการได้ห้างจุจกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์นะฮะส่วนเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ก็ต้องสทวีเฟอร์นิเจอร์อันดับหนึ่งของอำเภอเมืองสกลนครโต๊ะตู้เตียงนะครับม้านั่งเก้าอี้โต๊ะอาหารโต๊ะกินข้าวโต๊ะรับแขกนะครับอย่าลืมครับใช้บริการได้นะฮะที่สทวีเฟอร์นิเจอร์นะครับและก็ชั้นวางของตู้โชว์ขายสินค้าต่างๆด้วยนะครับคราวนี้ส่งท้ายแล้วครับเพลงที่จะฝากท่านผู้ฟังครับก็คือเพลงต่อไปฮักไม่ใช่คิดถึงคนบนฟ้านะครับของป้าต้อยครับอันนี้นะฝากให้กับทุกคนที่คนที่ตนเองรักแต่ว่าไปอยู่บนฟ้าแล้วแล้วก็บอกได้ทราบจากนางดวงต้องนะป้าต้อยนี่บอกว่าได้ยินนางดวงต้องบอกเตยหอมไปสอนแล้วก็เลยบอกว่าถือโอกาสฝากเพลงนี้ให้กับเตยหอมบนสวรรค์ด้วยนะครับส่วนอีกเพลงหนึ่งครับจากนางดวงต้องนะครับชื่อเพลงว่าสาวใหญ่สิลงคานลงไปเลยนะครับ นางดวงต้องขอบคุณนางดวงต้องนี่บอกว่านอกจากเสียเพื่อนรักไปเตยหอมแล้วนะครับเวลาเดียวกันตนเองก็เสียลูกสาวคนรักของตัวเองแท้ๆเลยไปเหมือนกันในช่วงที่อมนหยุดปิดสถานีของอมนนั่นแหละก็เลยไม่รู้ไม่ได้ฟังรายการอมนจนมาฟังตอนนี้แหละนะครับถึงได้เล่าให้อมนฟังว่าช่วงนั้นน่ะเงียบไปน่ะทั้งเตยหอมก็ไปลูกสาวของนางดวงต้องก็ไปอยู่สวรรค์เช่นเดียวกันลูกสาวนี่เขาเป็นคนขยันทำมาหากินมากนะฮะลูกสาวนางดวงต้องนะครับคราวนี้ก็มาฟังเพลงต่อเลย
คิดถึงคนบนฟ้านะครับแล้วก็สาวใหญ่สิลงคานนะจากนางดวงต้องคิดถึงคนบนฟ้านั้นจากป้าต้อยนะครับถ้าหากว่า3 2เพลงนี้นะครับยังมีเวลาเหลือก็จะมอบเพลงที่3ให้นะครับค่อยฟังคนหัวล้านก็ได้เอาละครับช่วงนี้มนต์สกลทวาปีก็ขอล่ำลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อรำพึงของวันพระราชบดีสัปดาห์ที่27มีดังนี้ครับบทอ่านที่1นิมนต์เปาโลบอกคริสตชนว่าพวกเขาได้รับพระจิตเจ้าเพราะเขาเชื่อในการประกาศข่าวดีไม่ใช่เพราะปฏิบัติตามบทบัญญัติเท่านั้นดังนั้นให้ตั้งหน้าตั้งตาดำรงชีวิตในองค์พระผู้เป็นเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระองค์นั้นเป็นส่วนสำคัญที่สุดในชีวิตของเราส่วนพระวรสารพระเยซูเจ้าบอกเราทุกคนว่าจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับแม้แต่ท่านทั้งหลายยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกและพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านี้หรือพระเยซูเจ้าสอนเราให้มีความเพียรทนในการภาวนามีความไว้วางใจในพระเจ้าเยี่ยงลูกที่มีต่อพ่อถ้าเรามีเวลาสวดพระเจ้าก็ใช้เวลามาฟังเราสำคัญมากครับมีบางคนถามว่าทำไมพระเจ้าจึงไม่ตอบสนองคำภาวนาของเราทันทีทำไงจึงต้องสวดหลายครั้งเหมือนข้อประตูของพระเจ้าหลายครั้งเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าต้องการให้เราไว้วางใจในพระองค์พระองค์จะประทานให้เราในเวลาและในสิ่งที่พระองค์เห็นว่าเหมาะสมหลายครั้งสิ่งที่เราวอนขอพระผู้เป็นเจ้าให้ดีมากกว่านั้นอีกฉะนั้นในวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องสวดภาวนาว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดสอนลูกให้รู้ว่าพลังของคำภาวนาอยู่ที่เมื่อเราสวดภาวนานั่นเองนั่นคือการมีความสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพร

ครั้งในชีวิตสิ่งดำเนินไปอย่างราบเรียบและบางครั้งก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คิดไม่ฝันเกิดขึ้นสิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าจะเปลี่ยนปัญหาของคุณให้เป็นโอกาสได้อย่างไรบางครั้งในชีวิตสิ่งดำเนินไปอย่างราบเรียบและบางครั้งก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คิดไม่ฝันเกิดขึ้นสิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าจะเปลี่ยนปัญหาของคุณให้เป็นโอกาสได้อย่างไรจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อรำพึงของวันพระราชบดีสัปดาห์ที่27มีดังนี้ครับบทอ่านที่1ที่คุณเปาโลบอกคริสตชนว่าพวกเขาได้รับพระจิตเจ้าเพราะเขาเชื่อในการประกาศข่าวดีไม่ใช่เพราะปฏิบัติตามบทบัญญัติเท่านั้นดังนั้นให้ตั้งหน้าตั้งตาดำรงชีวิตในองค์พระผู้เป็นเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระองค์นั้นเป็นส่วนสำคัญที่สุดในชีวิตของเราส่วนพระวรสารพระเยซูเจ้าบอกเราทุกคนว่าจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับแม้แต่ท่านทั้งหลายยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกและพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านี้หรือพระเยซูเจ้าสอนเราให้มีความเพียรทนในการภาวนามีความไว้วางใจในพระเจ้าเยี่ยงลูกที่มีต่อพ่อถ้าเรามีเวลาสวดพระเจ้าก็ใช้เวลามาฟังเราสำคัญมากครับมีบางคนถามว่าทำไมพระเจ้าจึงไม่ตอบสนองคำภาวนาของเราทันทีทำไงจึงต้องสวดหลายครั้งเหมือนเคาะประตูของพระเจ้าหลายครั้งเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าต้องการให้เราไว้วางใจในพระองค์พระองค์จะประทานให้เราในเวลาและในสิ่งที่พระองค์เห็นว่าเหมาะสมหลายครั้งสิ่งที่เราวอนขอพระผู้เป็นเจ้าให้ดีมากกว่านั้นอีกฉะนั้นในวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องสวดภาวนาว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดสอนลูกให้รู้ว่าพลังของคำภาวนาอยู่ที่เมื่อเราสวดภาวนานั่นเองนั่นคือการมีความสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

0: เป็นการง่ายที่จะตัดสินคนอื่นจากสิ่งที่เขาพลาดพลั้งมากกว่าที่เขาสำเร็จที่เขาสำเร็จที่เขาสำเร็จจากหนังสือขัดเงาใจพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์
1: บทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยและขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้า

0: อาเมน
1: บุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
0: ช่วยวิงวอนเธอ
1: บุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
0: ช่วยวิงวอนเธอ
1: บุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศ

ครับวันนี้ก็พูดถึงแม่พระประจักษ์ที่รูดในประเทศฝรั่งเศสครับแม่พระประจักษ์ที่ประเทศฝรั่งเศสคือถ้ำมัสเบียลอยู่ใกล้เมืองรูดในปี1958ผู้เห็นเหตุการณ์ก็คือมารีเบนาเดตซูบิรุคือตอนนี้เป็นนักบุญเบนาเดตไปแล้วเนี่ยนะครับเด็กหญิงยากจนวัย14ปีจำนวนครั้งที่แม่พระประจักษ์นั้นรวมทั้งหมด18ครั้งระหว่างวันที่11กุมภาพันธ์ถึงวันที่16กรกฎาคม1858เนื้อหาสำคัญของการประจักษ์นั้นก็มีแม่พระแนะนำให้เบนาเดตดื่มและอาบน้ำจากตาน้ำพุที่เมื่อเบนาเดตใช้เครื่องมือขุดแล้วก็ปิ้นน้ำพุขึ้นมาโดยบังเอิญในบริเวณถ้ำซึ่งตาน้ำพุแห่งนี้ยังคงไหลมาจนถึงทุกวันปัจจุบันนี้ก็ยังไหลอยู่นะครับจะมีชื่อเสียงเรื่องการเยียวยารักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อนักบุญเบนาเดตถามแม่พระว่าเป็นใครในการประจักษ์ครั้งที่16แม่พระตอบเป็นภาษาท้องถิ่นว่าเราคือผู้ปฏิสนธิรมนซึ่งสอดคล้องกับข้อความเชื่อที่พระสันเดวปาเพิ่งประกาศไปก่อนหน้านั้นประมาณ4ปีขอพระเจ้าอวยพรท่านนะครับจุดเหมือนกันของเหตุการณ์ทั้งสองก็คือที่ฟาติมาและที่ลูดนั้นพระแม่มาเรียทรงเลือกปรากฏกายแก่เด็กยากจนและต่ำต้อยในสังคมไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงหรือมีอำนาจหรือมีเงินทองเป้าหมายหลักก็คือแม่พระย้ำเรื่องการภาวนาการกลับใจและการพึ่งพาความรักของพระเจ้าเพื่อก้าวผ่านความทุกข์ยากลำบากของมนุษยชาติขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985 315 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115

0: ข้าแต่พระเยซูเจ้าพระองค์ได้สิ้นพระชนม์สายธารแห่งชีวิตได้หลั่งไหลออกมาเพื่อวิญญาณทั้งหลายและมหาสมุทรแห่งพระเมตตาได้เผยออกเพื่อมวลมนุษย์โอ้องค์ธารแห่งชีวิตพระเมตตาอันสุดจะหยั่งได้ของพระองค์โปรดทรงห่อหุ้มและชโลมชาวโลกทั้งมวลด้วยพระเมตตาและประทานพระเมตตาของพระองค์แก่ลูกทั้งหลายจนหมดพระหฤทัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระ

0: ายพระคำพระเมตตา
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนเชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
0: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค
1: ์โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
0: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
0: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนและทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมน
0: ภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า

0: เจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: ข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎน้ำขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะ

0: ระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
2: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตาย

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089863

0: คุณคิดว่าการศึกษาแพงแล้วก็ลองอยู่กับความโง่เง่าดูคุณต้องจ่ายแพงกว่าหลายเท่า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

เป็นไม่ได้เลยแหละกว้างกว้างหัวคลองท้ายคลองกว้างกว้างหัวคลองท้ายคลองพวกเอาปืนช่องเลยไม่ได้รบสักแอะบางคนพุงปริ้นพุงโตร่ำรวยอักโขเงิน

ใครๆก็คิดอยากจะเปลี่ยนมนุษยชาติแต่ไม่มีใครที่คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงตนเองเลยเลโนตอลสตอยใครๆก็คิดอยากจะเปลี่ยนมนุษยชาติแต่ไม่มีใครที่คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงตนเองเลยเลโนตอลสตอย

งชนแทนวัวพูดแล้วจะหาว่าคุยผมอยากจะให้คุณเห็นกับตาจังเลยฝุ่นมันตลบไปหมดพอฝุ่นจางหายไปคุณรู้ไหมแหมก็มองเห็นวัวนอนตายอยู่แต่ที่ตรงเขาวัวไม่รู้เหมือนกันว่าเส้นผมก็ใครติดอยู่ไปกระจุกกระจุก

พูดและจะหาว่าคุยอีกแล้วคุณเสียงหัวผมไปกระทบกับหัวช้างเมื่อเสียงปานประหนึ่งดังเสียงฟ้าผ่าคุณรู้ไหมช้างเป็นไงช้างทั้งตัวกลิ้งไปยังไม่เป็นท่าเลย

ยักษ์คราวนั้นผมจำได้แม่นว่าแหมว่าผมนี่ล้มลงไปพอลุกขึ้นมาแหมมองเห็นฟันใครไม่รู้สิหล่นอยู่ตรงนั้นเองก็ยังสงสัยอยู่

ถ้าสังคมทำอะไรก็ได้ไม่สามารถช่วยเหลือคนจนๆอันมีมากมายหลายสังคมนี้ก็ไม่สามารถช่วยคนร่ำรวยจำนวนน้อยให้รอดได้จอห์นเคนเนดี

0: ถ้าสังคมทำอะไรก็ได้ไม่สามารถช่วยเหลือคนจนๆอันมีมากมายหลายสังคมนี้ก็ไม่สามารถช่วยคนร่ำรวยจำนวนน้อยให้รอดได้จอห์นเคนเนดี
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อรำพึงของวันพระราชบดีสัปดาห์ที่27มีดังนี้ครับบทอ่านที่1ท่านเปาโลบอกคริสตชนว่าพวกเขาได้รับพระจิตเจ้าเพราะเขาเชื่อในการประกาศข่าวดีไม่ใช่เพราะปฏิบัติตามบทบัญญัติเท่านั้นดังนั้นให้ตั้งหน้าตั้งตาดำรงชีวิตในองค์พระผู้เป็นเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระองค์นั้นเป็นส่วนสำคัญที่สุดในชีวิตของเราส่วนพระวรสารพระเยซูเจ้าบอกเราทุกคนว่าจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับแม้แต่ท่านทั้งหลายยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกและพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านี้หรือพระเยซูเจ้าสอนเราให้มีความเพียรทนในการภาวนามีความไว้วางใจในพระเจ้าเยี่ยงลูกที่มีต่อพ่อถ้าเรามีเวลาสวดพระเจ้าก็ใช้เวลามาฟังเราสำคัญมากครับมีบางคนถามว่าทำไมพระเจ้าจึงไม่ตอบสนองคำภาวนาของเราทันทีทำไงจึงต้องสวดหลายครั้งเหมือนข้อประตูของพระเจ้าหลายครั้งเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าต้องการให้เราไว้วางใจในพระองค์พระองค์จะประทานให้เราในเวลาและในสิ่งที่พระองค์เห็นว่าเหมาะสมหลายครั้งสิ่งที่เราวอนขอพระผู้เป็นเจ้าให้ดีมากกว่านั้นอีกฉะนั้นในวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องสวดภาวนาว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดสอนลูกให้รู้ว่าพลังของคำภาวนาอยู่ที่เมื่อเราสวดภาวนานั่นเองนั่นคือการมีความสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม้นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

การเป็นมนุษย์ที่แท้จริงคือการตระหนักถึงความอ่อนแอตามประสามนุษย์แต่ก็มั่นใจว่าเราจะชนะมันได้โรมาโน่กวาดินี

0: การเป็นมนุษย์ที่แท้จริงคือการตระหนักถึงความอ่อนแอตามประสามนุษย์แต่ก็มั่นใจว่าเราจะชนะมันได้โรมาโน่กวาดินี
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

บทอ่านจากพระวรสารในบุญโลกาบทที่11ข้อที่5ถึงข้อที่13เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์อีกว่าสมมุติว่าท่านคนหนึ่งมีเพื่อนและไปพบเพื่อนนั้นตอนเที่ยงคืนกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยให้ฉันยืมขนมปังสัก3ก้อนเถิดเพราะเพื่อนของฉันเพิ่งเดินทางมาถึงบ้านของฉันฉันไม่มีอะไรจะให้เขากินสมมุติว่าเพื่อนคนนั้นตอบจากในบ้านว่าอย่ารบกวนฉันเลยประตูปิดแล้วลูกๆกับฉันก็เข้านอนแล้วฉันลุกขึ้นให้สิ่งใดท่านไม่ได้หรอกเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าคนนั้นไม่ลุกขึ้นให้ขนมปังเพราะเป็นเพื่อนกันเขาก็จะลุกขึ้นมาให้สิ่งที่เพื่อนต้องการเพราะถูกรบเร้าเราบอกท่านทั้งหลายว่าจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับจงแสวงหาเถิดแล้วท่านจะพบจงเคาะประตูเถิดแล้วเขาจะเปิดประตูรับท่านเพราะคนที่ขอย่อมได้รับคนที่แสวงหาย่อมพบคนที่เคาะประตูย่อมมีผู้เปิดประตูให้ท่านที่เป็นพ่อถ้าลูกขอปลาจะให้งูแทนปลาหรือถ้าลูกขอไข่จะให้แมงป่องหรือแม้แต่ท่านทั้งหลายที่เป็นคนชั่วยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกแล้วพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านั้นหรือ

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089 863 3

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อรำพึงของวันพระราชบดีสัปดาห์ที่27มีดังนี้ครับบทอ่านที่1นิมนต์เปาโลบอกคริสตชนว่าพวกเขาได้รับพระจิตเจ้าเพราะเขาเชื่อในการประกาศข่าวดีไม่ใช่เพราะปฏิบัติตามบทบัญญัติเท่านั้นดังนั้นให้ตั้งหน้าตั้งตาดำรงชีวิตในองค์พระผู้เป็นเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระองค์นั้นเป็นส่วนสำคัญที่สุดในชีวิตของเราส่วนพระวรสารพระเยซูเจ้าบอกเราทุกคนว่าจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับแม้แต่ท่านทั้งหลายยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกและพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านี้หรือพระเยซูเจ้าสอนเราให้มีความเพียรทนในการภาวนามีความไว้วางใจในพระเจ้าเยี่ยงลูกที่มีต่อพ่อถ้าเรามีเวลาสวดพระเจ้าก็ใช้เวลามาฟังเราสำคัญมากครับมีบางคนถามว่าทำไมพระเจ้าจึงไม่ตอบสนองคำภาวนาของเราทันทีทำไงจึงต้องสวดหลายครั้งเหมือนข้อประตูของพระเจ้าหลายครั้งเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าต้องการให้เราไว้วางใจในพระองค์พระองค์จะประทานให้เราในเวลาและในสิ่งที่พระองค์เห็นว่าเหมาะสมหลายครั้งสิ่งที่เราวอนขอพระผู้เป็นเจ้าให้ดีมากกว่านั้นอีกฉะนั้นในวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องสวดภาวนาว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดสอนลูกให้รู้ว่าพลังของคำภาวนาอยู่ที่เมื่อเราสวดภาวนานั่นเองนั่นคือการมีความสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวแถวบ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าแถวบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปซีผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ๊กให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีกซองเทือกก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเทือท่าเทือเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเรื่องแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึง

0: เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนอง

แสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบทบาทคาทอลิกไทยควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมสัปดาห์ที่27เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวกาลาเทียบทที่3ข้อ1ถึง5ชาวกาลาเทียโง่เขลาเอ่ยใครสะกดท่านให้มึนงงไปได้ทั้งที่ภาพของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนปรากฏอยู่ต่อหน้าท่านแล้วข้าพเจ้าอยากรู้จักท่านเพียงข้อเดียวเท่านั้นว่าท่านได้รับพระจิตเจ้าเพราะท่านปฏิบัติตามธรรมบัญญัติหรือเพราะท่านเชื่อการประกาศข่าวดีท่านโง่เขลาถึงเพียงนี้เที่ยวหรือท่านเริ่มต้นด้วยพระจิตเจ้าแต่บัดนี้ท่านจะมาจบลงด้วยการกระทำตามธรรมชาติอีกประสบการณ์มากมายที่ท่านได้รับมานั้นไร้ประโยชน์แล้วหรือก็ดูเหมือนจะไร้ประโยชน์แล้วจริงๆพระองค์ผู้ประทานพระจิตเจ้าให้ท่านและทรงแสดงการอัศจรรย์ต่างๆในหมู่ท่านทั้งหลายทรงกระทำเช่นนั้นเพราะท่านปฏิบัติตามธรรมบัญญัติหรือเพราะท่านยอมเชื่อการประกาศข่าวดีบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุลูกาบทที่11ข้อ5ถึง13เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์อีกว่าสมมุติว่าท่านคนหนึ่งมีเพื่อนและไปพบเพื่อนนั้นตอนเที่ยงคืนกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยให้ฉันขอยืมขนมปังสัก3ก้อนเถิดเพราะเพื่อนของฉันเพิ่งเดินทางมาถึงบ้านของฉันฉันไม่มีอะไรจะให้เขากินสมมุติว่าเพื่อนคนนั้นตอบจากในบ้านว่าอย่ารบกวนฉันเลยประตูปิดแล้วลูกๆ กับฉันก็เข้านอนแล้วฉันลุกขึ้นให้สิ่งใดท่านไม่ได้หรอกเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าคนนั้นไม่ลุกขึ้นให้ขนมปังเพราะเป็นเพื่อนกันเขาก็จะลุกขึ้นมาให้สิ่งที่เพื่อนต้องการเพราะถูกรบเราบอกท่านทั้งหลายว่าจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับจงแสวงหาเถิดแล้วท่านจะพบจงเคาะประตูเถิดแล้วเขาจะเปิดประตูรับท่านเพราะคนที่ขอย่อมได้รับคนที่แสวงหาย่อมพบคนที่เคาะประตูย่อมมีผู้เปิดประตูให้ท่านที่เป็นพ่อถ้าลูกขอปลาจะให้งูแทนปลาหรือถ้าลูกขอไข่จะให้แมงป่องหรือแม้แต่ท่านทั้งหลายที่เป็นคนชั่วยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกแล้วพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านั้นหรือ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระอัศทานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับอ่านจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทียตอนนี้แล้วท่านผู้ฟังคงมีความรู้สึกว่านักบุญเปาโลคงไม่สู้พอใจกับพฤติกรรมของชาวกาลาเทียเท่าไรนักเพื่อเข้าใจความรู้สึกของท่านเราต้องตระหนักว่าท่านเป็นทั้งบิดาและอาจารย์ทางความเชื่อที่มีความปรารถนาจะถ่ายทอดความมั่นใจลึกๆของท่านให้กับกลุ่มคริสตชนที่ท่านได้ปั้นมากับมือท่านเขียนความมั่นใจนั้นไว้ในจดหมายถึงชาวกาลาเทียบทที่2ข้อ16ว่ามนุษย์มิได้เป็นผู้ชอบธรรมจากการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติแต่เป็นผู้ชอบธรรมจากความเชื่อในพระคริสต์เยซูเท่านั้นเพราะไม่มีมนุษย์คนใดเป็นผู้ชอบธรรมจากการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติเปาโลขอให้ชาวกาลาเทียย้อนกลับไปมองภาพของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าพวกเขาพระองค์ทรงเป็นต้นกำเนิดหนึ่งเดียวของความรอดพ้นเปาโลทราบดีว่าคนเราจะเจริญชีวิตอยู่บนโลกนี้ ในสภาพที่มีร่างกายจิตใจและอยู่ในสังคมและวัฒนธรรมแบบหนึ่งแต่ในเวลาเดียวกันก็สามารถเจริญชีวิตในความเชื่อถึงพระบุตรของพระเป็นเจ้าผู้ทรงรักเราและทรงมอบพระองค์เพื่อเราได้ดังนั้นมุมมองของชีวิตจึงเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงชาวกาลาเทียเปรียบเสมือนบุคคลที่ถูกบังคับให้อยู่แต่ในห้องที่แม้แต่จะหายใจก็ยากลำบากเมื่อได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระสามารถออกจากห้องไปสูดอากาศสดชื่นภายนอกได้แล้วจะกลับเข้าไปอยู่ในห้องนั้นอีกหรือชีวิตของการเป็นคริสเตียนเป็นชีวิตที่อิสระแล้วพวกเขาจะกลับไปเจริญชีวิตแบบเก่าที่ตกเป็นทาสของกฎบัญญัติอีกหรือท่านถามชาวกาลาเทียว่าพระองค์ผู้ประทานพระจิตเจ้าให้ท่านและทรงแสดงการอัศจรรย์ต่างๆในหมู่ท่านทั้งหลายทรงกระทำเช่นนั้นเพราะท่านปฏิบัติตามธรรมบัญญัติหรือเพราะท่านยอมเชื่อการประกาศข่าวดีทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเมื่อชาวกาลาเทียเชื่อในพระคริสต์เจ้าและพระวรสารที่เปาโลได้นำมาประกาศแล้วพวกเขาได้รับการยกเว้นไม่ต้องถือพระบัญญัติเช่นอย่าลักขโมยอย่าเป็นพยานเท็จอย่าทำร้ายชีวิตของผู้อื่นพวกเขายังต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติต่อไปเปาโลกล่าวว่าการเชื่อหมายถึงการตรึงความเห็นแก่ตัวของตนเองไว้กับไม้กางเขนจนกระทั่งสามารถพูดได้ว่าข้าพเจ้าถูกตรึงกางเขนกับพระคริสต์เจ้าแล้วข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าอีกต่อไปแต่พระคริสต์เจ้าทรงดำรงชีวิตอยู่ในตัวข้าพเจ้าดังนั้นจึงเป็นสิ่งแน่ชัดว่าด้วยพลังของพระคริสต์เจ้าคริสเตียนไม่เพียงแต่ต้องเลิกทำความชั่วเท่านั้นแต่เขายังพยายามทำความดีเท่าที่สามารถอาศัยความรักต่อองค์พระจิตเจ้าเนื้อหาของพระวรสารในวันนี้ยังคงเป็นเรื่องการภาวนาต่อไปบรรดาศิษย์ต่างสำนึกว่าความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระบิดาเจ้าสวรรค์และกับพระเยซูเจ้านั้นอยู่ในการภาวนาพระเยซูเจ้ากับนบุญยอนผู้ทำพิธีล้างมองเห็นตรงกันว่าการภาวนากับพันธกิจจะต้องกระทำควบคู่กันไปเมื่อบรรดาศิษย์ขอให้พระองค์ทรงสอนพวกเขาให้อธิษฐานภาวนาเหมือนกับยอนสอนศิษย์ของเขาพระองค์ทรงสอนพวกเขาได้บทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายบริบทของพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือมัทธิวใส่เวลาของการภาวนาให้เป็นส่วนหนึ่งของบทเทศบนภูเขาเมื่อนำตัวบทภาวนาของพระเยซูเจ้าทั้งสองแบบมาเปรียบเทียบกันเราเห็นโครงสร้างและเนื้อหาเหมือนกันที่สะท้อนคำสั่งสอนดั้งเดิมของพระเยซูเจ้าแต่ละบทได้รับการปรับแต่งจากธรรมประเพณีของชุมชนตั้งแต่ยุคแรกตัวบทของมัทธิวถูกปรับใช้ในพิธีกรรมและถูกนำมาใช้ในการนมัสการจนถึงสมัยปัจจุบันส่วนตัวบทของนบุลูกานั้นสั้นกว่าบางทีอาจจะใกล้เคียงกับตัวบทดั้งเดิมของพระเยซูเจ้ามากกว่าถึงแม้เราจะไม่คุ้นเคยเท่าไรนักตัวบททั้งสองขึ้นต้นด้วยคำทักทายของพระเยซูเจ้าที่เรียกพระบิดาเจ้าว่าอับบาพระองค์ทรงขอให้พระนามของพระบิดาเจ้าได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ทั้งบนแผ่นดินและในสวรรค์ต่อจากนั้นเป็นการภาวนาเพื่อความต้องการของบรรดาศิษย์ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปกป้องพวกเขาในแต่ละวันและขอพระองค์โปรดค้ำจุนช่วยเหลือในการทดสอบในวาระสุดท้ายทั้งสองตัวบทพูดถึงการอภัยของพระเป็นเจ้าที่สัมพันธ์กับการอภัยที่เราต้องให้กับผู้อื่นเรื่องของผู้มาเยือนในยามค่ำคืนก็เป็นคำเตือนให้มั่นคงในการภาวนา พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบการภาวนาของเราในวิถีทางที่ดีที่สุดสำหรับเราซึ่งบางทีอาจจะไม่ใช่วิธีที่เราคาดหวังหรืออยากให้เป็นเช่นนั้นตัวอย่างของเพื่อนที่กำลังนอนและบิดาซึ่งคงไม่ให้งูแทนปลาหรือแมงป่องแทนไข่แก่ลูกที่ร้องขอชวนให้คิดว่าพระบิดาเจ้าสวรรค์จะไม่ประทานสิ่งที่ดีที่สุดอันได้แก่องค์พระจิตเจ้าแก่เราหรือจงขอจงแสวงหาจงเคาะเป็นคำกริยาสามคำที่บอกลักษณะของการภาวนาที่พระเยซูเจ้าทรงปรารถนาสิทธิ์ของพระองค์กระทำแต่การแสวงหายังหมายถึงแสวงหาพระอาณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าและการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาเจ้าสวรรค์ด้วยขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอาเมน

ครับวันนี้ก็พูดถึงแม่พระประจักษ์ที่รูดในประเทศฝรั่งเศสครับแม่พระประจักษ์ที่ประเทศฝรั่งเศสคือถ้ำมัสเบียนอยู่ใกล้เมืองรูดในปี1958ผู้เห็นเหตุการณ์ก็คือมารีเบนาเดตซูบิรุคือตอนนี้เป็นนักบุญเบนาเดตไปแล้วนี่นะครับเด็กหญิงยากจนวัย14ปีจำนวนครั้งที่แม่พระประจักษ์นั้นรวมทั้งหมด18ครั้งระหว่างวันที่11กุมภาพันธ์ถึงวันที่16กรกฎาคม1858เนื้อหาสำคัญของการประจักษ์นั้นก็มีแม่พระแนะนำให้เบนาเดตดื่มและอาบน้ำจากตาน้ำพุที่เมื่อเบนาเดตใช้เครื่องมือขุดแล้วก็ปิ้นน้ำพุขึ้นมาโดยบังเอิญในบริเวณถ้ำซึ่งตาน้ำพุแห่งนี้ยังคงไหลมาจนถึงทุกวันปัจจุบันนี้ก็ยังไหลอยู่นะครับได้มีชื่อเสียงเรื่องการเยียวยารักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อนักบุญเบนาเดตถามแม่พระว่าเป็นใครในการประจักษ์ครั้งที่16แม่พระตอบเป็นภาษาท้องถิ่นว่าเราคือผู้ปฏิสนธินิรมนต์ซึ่งสอดคล้องกับข้อความเชื่อที่พระสันเดวปาเพิ่งประกาศไปก่อนหน้านั้นประมาณ4ปีขอพระเจ้าอวยพรท่านนะครับจุดเหมือนกันของเหตุการณ์ทั้งสองก็คือที่ฟาติมาและที่รูดนั้นพระแม่มาเรียทรงเลือกปรากฏกายแก่เด็กยากจนและต่ำต้อยในสังคมไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงหรือมีอำนาจหรือมีเงินทองเป้าหมายหลักก็คือแม่พระย้ำเรื่องการภาวนาการกลับใจและการพึ่งพาความรักของพระเจ้าเพื่อก้าวผ่านความทุกข์ยากลำบากของมนุษยชาติขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

0: ณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
2: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
2: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
2: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
2: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อรำพึงของวันพระราชบดีสัปดาห์ที่27มีดังนี้ครับบทอ่านที่1นิมนต์เปาโลบอกคริสตชนว่าพวกเขาได้รับพระจิตเจ้าเพราะเขาเชื่อในการประกาศข่าวดีไม่ใช่เพราะปฏิบัติตามบทบัญญัติเท่านั้นดังนั้นให้ตั้งหน้าตั้งตาดำรงชีวิตในองค์พระผู้เป็นเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระองค์นั้นเป็นส่วนสำคัญที่สุดในชีวิตของเราส่วนพระวรสารพระเยซูเจ้าบอกเราทุกคนว่าจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับแม้แต่ท่านทั้งหลายยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกและพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านี้หรือพระเยซูเจ้าสอนเราให้มีความเพียรทนในการภาวนามีความไว้วางใจในพระเจ้าเยี่ยงลูกที่มีต่อพ่อถ้าเรามีเวลาสวดพระเจ้าก็ใช้เวลามาฟังเราสำคัญมากครับมีบางคนถามว่าทำไมพระเจ้าจึงไม่ตอบสนองคำภาวนาของเราทันทีทำไงจึงต้องสวดหลายครั้งเหมือนเคาะประตูของพระเจ้าหลายครั้งเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าต้องการให้เราไว้วางใจในพระองค์พระองค์จะประทานให้เราในเวลาและในสิ่งที่พระองค์เห็นว่าเหมาะสมหลายครั้งสิ่งที่เราวอนขอพระผู้เป็นเจ้าให้ดีมากกว่านั้นอีกฉะนั้นในวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องสวดภาวนาว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดสอนลูกให้รู้ว่าพลังของคำภาวนาอยู่ที่เมื่อเราสวดภาวนานั่นเองนั่นคือการมีความสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบทบาทคาทอลิกไทยควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: แม่พระประจักษ์ที่ฟาติมาเป็นครั้งที่สองที่โปรตุเกสวันที่13มิถุนายนปี1917เป็นวันเฉลิมฉลองนักบุญอันตนแห่งลิสบอนหรือที่คนรู้จักดีคือแห่งปาดัวคุณพ่อฟรานซิสกันผู้ทำอัศจรรย์นี้เกิดที่ลิสบอนเข้าบันเนนนักบวชแล้วเปลี่ยนคณะฟรานซิสกันเพื่อไปเป็นมรณสักขีที่แอฟริกาวันนี้ยังเป็นวันฉลองของเด็กๆที่โปรตุเกสดังนั้นบิดามารดาจึงพาลูซีอามาฉลองที่บริเวณวัดที่ฟาติมาเพื่อให้ลูซีอาลืมคำสัญญาว่าจะไปหาสตรีคนนั้นแต่บรรดาเด็กๆคือลูซีอาและสองพี่น้องมาโตไม่ลืมพวกเขารีบไปยังที่ประจักษ์ตามที่สตรีสวรรค์นัดหมายไว้เมื่อมาถึงก็พบคนจำนวนไม่มากที่มารอพวกเขาอยู่แล้วหลังจากได้สวดลูกประคำกับยาชินทาและฟรังซิสโกแล้วพวกเขาเห็นแสงลอยมาใกล้เขาคล้ายๆกับแสงของฟ้าแลบและตามด้วยสตรีสวรรค์ยืนอยู่เหนือต้นโอ๊กเหมือนเดือนพฤษภาคมลูเซียถามสตรีชาวสวรรค์ว่าโปรดบอกหนูด้วยว่าท่านต้องการอะไรจากหนูสตรีชาวสวรรค์ตอบว่าเราต้องการให้เธอมาที่นี่วันที่13ของเดือนหน้าเราต้องการให้เธอสวดลูกประคำทุกวันและหลังจากรหัสธรรมแต่ละข้อแล้วขอให้สวดดังนี้พระเยซูเจ้าข้าโปรดอภัยบาปของเราโปรดป้องกันเราให้พ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณของผู้ต้องการพระกรุณามากที่สุดเราต้องการให้เธอเรียนเขียนอ่านและหลังจากนี้เราจะบอกเธอว่าเราต้องการอะไรจากเธอลูเซียถามต่อว่าท่านจะพาเราไปสวรรค์หรือคะสตรีชาวสวรรค์ตอบว่าอีกไม่นานเราจะเอายาชินทาและฟรังซิสโกไปสวรรค์แต่เธอจะยังอยู่ในโลกอีกต่อไปเพราะพระเยซูเจ้าต้องการให้เธอช่วยบอกคนอื่นรู้จักเราและรักเราพระองค์ยังต้องการให้เธอช่วยส่งเสริมความศรัทธาต่อดวงหทัยนิรมนของเราลูเซียถามอีกว่าหนูต้องอยู่ในโลกคนเดียวหรือคะสตรีชาวสวรรค์ตอบว่าเปล่าหนูไม่อยู่คนเดียวหรอกและหนูต้องไม่เสียใจเราจะอยู่กับหนูเสมอและดวงหทัยนิรมนของเราจะเป็นความบรรเทาใจและจะเป็นทางนำเธอไปหาพระเจ้าเมื่อพูดคำสุดท้ายแล้วแม่พระแบมือออกส่งลำแสงมาโอบล้อมเราเรารู้สึกอยู่ในองค์พระเจ้ายาชินทาและฟรานซิสโกดูเหมือนอยู่ในลำแสงที่ขึ้นไปสวรรค์แต่หนูอยู่ในอีกลำแสงหนึ่งที่อยู่ในโลกที่ฝ่ามือขวาของแม่พระมีดวงหทัยที่ครอบด้วยมงกุฎหนามและกำลังทิ่มแทงดวงหทัยนั้นเราเข้าใจว่าเป็นดวงหทัยนิรมนของแม่พระที่บาปของมนุษย์ทำให้เคืองพระทัยและต้องการการชดเชยบาปการประจักษ์ครั้งนี้ก็จบลงเหมือนครั้งแรกคือแม่พระจากไปทางตะวันออกและหายไปในเมฆหมอกแม้เด็กๆจะมีความยินดีในช่วงแม่พระประจักษ์แต่เด็กๆมีความเศร้าโศกในอาทิตย์ต่อมาพวกเขารู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ผิดปกติและพวกเขาได้เห็นแสงสว่างบางส่วนเหมือนแสงจากดวงอาทิตย์บางส่วนเหมือนเมฆสีเทาที่ลอยมาและลอยไปเหมือนการประจักษ์และพวกเขาเชื่อพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับมารดาที่รู้สึกสับสนและไม่สบายใจเพราะเหตุการณ์นี้ไม่เพียงเกิดขึ้นต่อเนื่องเท่านั้นแต่ยังขยายวงกว้างนอกจากนี้พวกเขายังได้รับการเตือนจากคุณพ่อเจ้าวัดว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นนี้อาจจะมาจาก การแสดงฤทธิ์เดชของปีศาจ
1: พระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสง

ความเป็นมาของภาพแม่พระผู้แก้ปมภาพอันเป็นเอกลักษณ์นานกว่า300ปีมาแล้วในโบสถ์แห่งหนึ่งที่เมืองอัลสบรุกประเทศเยอรมนีมีภาพวาดของพระแม่มารีที่ถือริบบิ้นยาวเต็มไปด้วยปมเงื่อนและค่อยๆแก้ปมเหล่านั้นออกทีละปมด้วยความอดทนอย่างมากที่พึ่งทางใจของผู้คนปัจจุบันผู้คนนับล้านทั่วโลกนำปัญหาหรือปมชีวิตที่ยากจะแก้ไขมาฝากไว้กับพระแม่มารีอาเช่นปัญหาชีวิตคู่ที่กำลังจะพังทลายลูกหลานที่ออกนอกลู่นอกทางโรคร้ายหนี้สินหรือบาปที่สลัดไม่หลุดองค์ประกอบในภาพพระแม่มารีสวมชุดสีแดงและผ้าคลุมสีน้ำเงินเหนือพระเศียรมีมงกุฎ12ดวงและนกพิราบแห่งพระจิตเจ้าใต้พระบาทเหยียบงูไว้ด้านข้างมีเทวดาองค์หนึ่งส่งริบบิ้นที่พันกันยุ่งเหยิงมาให้แม่พระแก้ปมแล้วส่งต่อไปยังเทวดาอีกองค์หนึ่งที่มารับริบบิ้นที่คลี่คลายเรียบร้อยที่มุมล่างมีภาพเล็กๆของชายคนหนึ่งเดินทางโดยมีเทวดาคอยนำทางซึ่งซ่อนเรื่องราวที่มาที่แท้จริงของภาพนี้ไว้เรื่องราวความรักของคู่สามีภรรยาตระกูลลังเงินมันเทินวิกฤตชีวิตคู่ในช่วงต้นศตวรรษที่17วูดกังลังเงินมันเทินขุนนางแห่งเมืองซาสบรุกแต่งงานกับโซฟีแต่ชีวิตคู่เกิดวิกฤตจนถึงขั้นเกือบจะหย่าร้างกันที่พึ่งทางธรรมวูฟกังเดินทางไปไกลราว70กิโลเมตรเพื่อพบกับคุณพ่อยาคอบเรมประสงค์เยซูอิตผู้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอคำปรึกษาและหาทางออกพิธีผูกริบบิ้นแต่งงานในยุคแคว้นนั้นในพิธีแต่งงานจะมีการนำริบบิ้นมาผูกข้อมือเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเข้าด้วยกันเพื่อแสดงว่าชีวิตของทั้งคู่ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวการอธิษฐานปฏิหารคุณพ่อยาคอบเรมได้นำริบบิ้นในพิธีแต่งงานของวูฟกังและโซฟีไปอธิษฐานต่อหน้าภาพพระแม่มารีและค่อยๆแก้ปมทีละปมจนกระทั่งริบบิ้นนั้นกลับมาขาวสะอาดบริสุทธิ์ในปีคริสตศักราช1612ชีวิตคู่ของทั้งสองก็รอดพ้นจากการหย่าร้างและอยู่ร่วมกันต่อมาที่มาของการสร้างภาพวาดเกือบหนึ่งศตวรรษต่อมาหลานชายของวูบกังซึ่งเป็นบาทหลวงได้ว่าจ้างจิตรกรโยฮันจอร์จเมลิคอนเมคิออร์สมิธเนอร์ให้วาดภาพพระแม่ผู้แก้ปมขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงพระคุณที่ครอบครัวได้รับรากฐานของเทววิทยาเปรียบเทียบปมของเอวาและความเชื่อของพระแม่มารีคำสอนของนักบุญอิเรเนอุสซึ่งต้องย้อนกลับไปปลายทศวรรษที่2ในเมืองลียงคุณพ่ออิเนริอุสสิทธิ์ของนักบุญโปลิคาร์ปผู้เคยรู้จักอัครสาวกยอนได้เขียนข้อความสำคัญไว้ว่าปมแห่งความไม่เชื่อฟังของเอวาถูกแก้ได้ด้วยความเชื่อฟังของพระแม่มารีสิ่งที่เอวาผูกไว้ด้วยความไม่เชื่อพรหมจารีมารีได้แก้ให้ออกด้วยความเชื่อจุดเริ่มต้นของปัญหาที่จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์มนุษยชาติมีปมที่เกิดจากการปฏิเสธและ
ความไม่ไว้วางใจพระเจ้าของเอวาซึ่งนำไปสู่ความแตกแยกความกลัวและบาดแผลที่ส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นจุดเริ่มต้นของบาปกำเนิดการคลี่คลายการตอบรับของพระแม่มารีที่เมืองนาซาเร็ตเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าใช้แก้ปมดั้งเดิมนั้นความยิ่งใหญ่ของแม่พระไม่ได้มาจากตัวพระแม่เองหากแต่มาจากการที่พระองค์เปิดพื้นที่ให้พระเจ้าทรงทำงานผ่านความนอบน้อมเชื่อฟังความหมายเบื้องหลังการแก้ปมไม่ตัดให้ขาดค่อยๆแก้ต่างจากปมกอร์เดียนในตำนานที่อเล็กซานเดอร์มหาราชใช้ดาบฟันให้ขาดสะบั้นพระแม่มารีไม่ได้ตัดปัญหาทิ้งและไม่ได้แกล้งทำเป็นว่าบาดแผลของเราไม่มีอยู่จริงแต่พระแม่รับมันไว้ในมือแล้วค่อยๆแก้ปมออกทีละปมทีละปมด้วยความอดทนเช่นเดียวกับความอดทนที่พระแม่มีณเชิงกางเขนจนกระทั่งริบบิ้นกลับมาคลี่คลายได้ราบรื่นการแพร่หลายไปทั่วโลกและการเชื่อมโยงกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสการเดินทางของโปสการ์ดเป็นเวลาเกือบ300ปีที่ภาพนี้เป็นที่รู้จักเฉพาะในเมืองชานซานสบรุจนกระทั่งในทศวรรษที่1980คุณพ่อชาวอาร์เจนตินานามว่ายอสมาริโอเบโกกิโอซึ่งก็คือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในเวลาต่อมาได้รับโปสการ์ดภาพนี้จากแม่ชีชาวเยอรมันระหว่างไปศึกษาต่อการเผยแพร่ในอาร์เจนตินาท่านประทับใจภาพนี้มากจนนำกลับไปยังอาร์เจนตินาแจกจ่ายสำเนาและบอกเล่าเรื่องราวให้ผู้คนฟังจนกระทั่งวันที่8ธันวาคมคริสตศักราช1996มีการนำภาพจำลองไปประดิษฐานที่วัดซานโฮเซเดลทาลาในกรุงบัวโนสไอเรสปรากฏการผู้แสวงบุญทุกวันที่8ของเดือนผู้คนนับพันมาเข้าแถวยาวเหยียดเพื่อนำปมชีวิตของตนมาฝากไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตกงานเรื่องสามีทิ้งเรื่องลูกติดยาหรือโรคร้ายและกลับมาเพื่อขอบคุณเมื่อปัญหาคลี่คลายจากนั้นความศรัทธาก็แพร่ขยายไปทั่วลาตินอเมริกายุโรปฟิลิปปินส์และทั่วโลกวิธีการปฏิบัติและการภาวนาวิธีมอบความทุกข์ให้พระแม่ผู้ที่ศรัทธาต่อพระแม่ผู้แก้ปมมักจะทำตามขั้นตอนง่ายๆคือตั้งชื่อให้กับปมหรือปัญหาของตัวเองอย่างชัดเจนไม่คลุมเครือมองปัญหาตรงหน้าและวางมันไว้ในมือของพระแม่มารีสวดภาวนาต่อเนื่องเป็นเวลา9วันและให้เวลากับแม่พระในการคลี่คลายปมโดยตระหนักว่าบางปมอาจแก้ได้ทันทีแต่บางปมต้องใช้ความอดทนและไม่มีปมใดที่แน่นเกินกว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าบทสรุปการเชิญชวนขอเชิญชวนให้ผู้ชมผู้ฟังร่วมกันภาวนาฝากปมปัญหาในใจไว้กับพระแม่มารีเพื่อให้ชีวิตสามารถดำเนินต่อไปได้ด้วยพระหันสถานของพระผู้เป็นเจ้า

บทอ่านจากพระวรสารนกุลโลกาบทที่11ข้อที่5ถึงข้อที่13เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์อีกว่าสมมุติว่าท่านคนหนึ่งมีเพื่อนและไปพบเพื่อนนั้นตอนเที่ยงคืนกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยให้ฉันยืมขนมปังสัก3ก้อนเถิดเพราะเพื่อนของฉันเพิ่งเดินทางมาถึงบ้านของฉันฉันไม่มีอะไรจะให้เขากินสมมุติว่าเพื่อนคนนั้นตอบจากในบ้านว่าอย่ารบกวนฉันเลยประตูปิดแล้วลูกๆกับฉันก็เข้านอนแล้วฉันลุกขึ้นให้สิ่งใดท่านไม่ได้หรอกเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าคนนั้นไม่ลุกขึ้นให้ขนมปังเพราะเป็นเพื่อนกันเขาก็จะลุกขึ้นมาให้สิ่งที่เพื่อนต้องการเพราะถูกรบเร้าเราบอกท่านทั้งหลายว่าจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับจงแสวงหาเถิดแล้วท่านจะพบจงเคาะประตูเถิดแล้วเขาจะเปิดประตูรับท่านเพราะคนที่ขอย่อมได้รับคนที่แสวงหาย่อมพบคนที่เคาะประตูย่อมมีผู้เปิดประตูให้ท่านที่เป็นพ่อถ้าลูกขอปลาจะให้งูแทนปลาหรือถ้าลูกขอไข่จะให้แมงป่องหรือแม้แต่ท่านทั้งหลายที่เป็นคนชั่วยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกแล้วพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านั้นหรือ

0: ำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสันท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115
1: างใจนายกรัฐมนตรีมาเลเซียให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนเมียนมาให้กลับมามีบทบาทในอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: อธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยนายอำเภอเป็นผู้จัดการพื้นที่และบัญชาการเหตุการณ์ในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยโดยยึดความปลอดภัยประชาชนเป็นหลัก
3: นายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงภารกิจของฝ่ายปกครองในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยโดยเฉพาะหัวใจสำคัญของบทบาทนายอำเภอว่าคือการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการพื้นที่และผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมอย่างเป็นระบบซึ่งมีความสำคัญยิ่งกว่าการลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เพียงอย่างเดียวโดยภารกิจหลักครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยการและประสานการทำงานของทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการประเมินสถานการณ์วางแผนป้องกันไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดจนการอำนวยการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ขณะเดียวกันการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนยังคงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจึงต้องดำเนินการอย่างทั่วถึงจัดสรรความช่วยเหลือให้ตรงกับความเดือดร้อนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักมากกว่าภาพลักษณ์ส่วนบุคคลพร้อมเน้นย้ำให้ในอำเภอทั่วประเทศปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์อย่างเต็มกำลังทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าเมื่อเกิดปัญหาในอำเภอพึ่งได้เสมอชนัญชิดาสันทอรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แล้วเสร็จภายใน1วันทำการเพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาได้อย่างรวดเร็วโดยวันนี้ได้โอนเงินล็อตแรกแก่ผู้ประสบภัยแล้ว 8,219 ครัวเรือนนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น66จังหวัดมีวงเงิน 9,000 บาทกรณีทรัพย์สินเสียหายและ 5,000 บาทกรณีน้ำล้อมเกิน7วันซึ่งปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อเร่งโอนเงินแล้วภายในวันนี้จำนวน 8,219 ครัวเรือนเป็นพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนรวม 68,300,000 บาททั้งนี้กำชับให้ท้องถิ่นเร่งส่งข้อมูลการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้ปภ.จากนั้นปภ.จะใช้เวลาเพียง1วันทำการส่งต่อข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาเร็วที่สุดส่วนการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมียอดจำนวน 1,422,167 ครัวเรือนสำหรับการรับเงินเยียวยาประกันภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นการคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยชีวิตและร่างกายโดยวันนี้จะมีการโอนเงินให้ผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยที่จังหวัดเชียงใหม่1รายซึ่งเป็นรายแรกโดยจะโอนเข้าบัญชีทายาทตามหลักเกณฑ์2ล้านบาทและมียื่นข้อมูลมาอีก1รายที่จังหวัดสิงห์บุรีอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลว่าเข้าข่ายตามหลักเกณฑ์หรือไม่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณากระทู้ถามสดปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำบางปะกงโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันปภ.เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติครอบคลุมทุกด้านพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำดูแลศูนย์อพยพและแจ้งเตือนประชาชน
4: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในวีรยุทธการชนะชูศักดิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดถึงการบริหารจัดการน้ำท่วมและแนวทางฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงโดยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าสภาพฝนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงทำให้การคาดการณ์ทำได้ยากแต่ปภ.ได้เตรียมมาตรการรับมือครบ3ระยะทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและการฟื้นฟู ซึ่งด้านการบริหารจัดการน้ำมอบหมายสทนช.วางแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักน้ำในจุดที่เกิดประโยชน์สูงสุดคาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มปริมาณน้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติช่วงวันที่ 13-16 พฤศจิกายนนี้ส่วนศูนย์อพยพให้ฝ่ายปกครองตรวจสอบความเป็นอยู่ทั้งที่นอนอาหารยาเวชภัณฑ์ระบบระบายอากาศและอินเทอร์เน็ตขณะที่พื้นที่ปนเปื้อนสารพิษได้เร่งตรวจสอบและวางมาตรการป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัย
5: ในการทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาภัยเนี่ยเรามีการเตรียมพร้อมก่อนเกิดสถานการณ์เรามีการเรียกประชุมก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ประชุมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมเรื่องศูนย์อพยพ2คือการเผชิญเหตุวันนี้ในบางพื้นที่เนี่ยก็มีเรื่องของการเผชิญเหตุอย่างเช่นในส่วนของฉะเชิงเทราปราจีนบุรีอยุธยานครสวรรค์ชัยนาทไทยธานีอะไรเงี้ยนะครับในพื้นที่ที่น้ำท่วมอยู่เนี่ยอยู่ในช่วงการเผชิญเหตุ
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการแจ้งเตือนภัยดำเนินการผ่านหลายช่องทางทั้งหนังสือราชการการประชุมเตรียมพร้อมระบบเซลล์บอร์ดแคสต์และ SMS ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอพร้อมรับฟังข้อเสนอจากส.ส.เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
2: กรมส่งเสริมการเกษตรรายงานพื้นที่การเกษตรใน50จังหวัดได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วกว่า 1,700,000 ไร่พร้อมช่วยเหลือเยียวยาอัตราใหม่สูงสุดไร่ละ 6,800 บาทไม่เกินครัวเรือนละ30ไร
6: ่ว่าที่ร้อยตีอนัทหุ่นหลาผู้อำนวยการกองแผนงานกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้สรุปความเสียหายด้านพืชจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นพบว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม50จังหวัดเกษตรกรเดือดร้อนกว่า 159,000 รายคิดเป็นพื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหายประมาณ 1,765,000 ไร่โดยมีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว33จังหวัดเมื่อจำแนกตามกลุ่มพืชพบว่าข้าวได้รับความเสียหายมากที่สุดประมาณ 1,351,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 75-76 ของพื้นที่เสียหายทั้งหมดรองลงมาคือพืชไร่และพืชผักเสียหายประมาณ 295,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 16-17 และไม้ผลเสียหายประมาณ 121,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ6แม้ไม้ผลจะมีสัดส่วนพื้นที่น้อยแต่มีมูลค่าความสูญเสียต่อไร่ถือว่าสูงมากทางกรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดทีมวิชาการลงพื้นที่จังหวัดระยองและจันทบุรีเพื่อให้คำแนะนำเกษตรกรในการฟื้นฟูสวนไม้ผลโดยเฉพาะสวนทุเรียน
7: โดยพืชที่เยอะที่สุดก็คือเรื่องของข้าวคาดว่าจะมีความเสียหายคิดเป็น 75 เกือบ 76% ในขณะที่รองลงมาก็คือพืชไร่พืชผักก็เป็นพืชล้มลุกฤดูกาลเดียวอันนี้ก็เสียหายประมาณ 16% เกือบ 17% แล้วก็พืชกลุ่มสุดท้าย

มีความเสียหายคิดเป็น75เกือบ 76% ในขณะที่รองลงมาก็คือพืชไร่พืชผักก็เป็นพืชล้มลุกฤดูกาลเดียวอันนี้ก็เสียหายประมาณ 16% เกือบ 17% แล้วก็พืชกลุ่มสุดท้าย

0: ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: วดสายประคำนำชีวิตควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
2: พระธรรมล้ำลึกแห่งแสงสว่างเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน
3: เชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
2: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค
3: ์โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
2: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
3: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระ

0: เยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ1พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างณแม่น้ำจอร์แดนขอให้ลูกสำนึกถึงหน้าที่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้ามอบให้ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ2พระเยซูเจ้าทรงเผยพระองค์เองในงานมงคลสมรสณหมู่บ้านคานาขอให้ลูกพร้อมที่จะช่วยผู้อื่นอยู่เสม
1: อๆข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
0: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผ ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
0: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ3พระเยซูเจ้าทรงประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าและทรงเรียกผู้คนให้กลับใจขอให้ลูกกลับใจและคืนดีกับพระองค์ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้า รดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระกายอย่างรุ่งโรจน์ณภูเขาทาบอขอให้ลูกเชื่อฟังองค์พระเยซูเจ้า
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
0: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถินอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผ ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
0: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิทขอให้ลูกซาบซึ้งในความรักของพระเยซูเจ้าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้

0: สายประคำพระเมตตาภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแด่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: ข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎน้ำขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: ข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ข ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: ข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
2: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตาย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสันท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนปรากฏการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงภัยแล้งและน้ำท่วมในหลายภูมิภาคทั่วโลกการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมจัดตั้งศูนย์ไทยเฮาส์ดูแลนักกีฬาเยาวชนไทยในการแข่งขันยูธโอลิมปิกเกม2026ที่ประเทศเซเนกัลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:38 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพระสินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงรับฟังการถวายการบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนเพื่อทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางวิ่ง RWY-22 เพื่อทรงทำการบินในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการวิ่งขึ้นและลงของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนตามแผนการฝึกในการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกบินเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมายกริปเพนออเดอร์โกลเด้นแพชพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในด้านการบินเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศมาโดยตลอดส่งเริ่มทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่13พฤษภาคม2553กับเครื่องบิน T-41D ฝูงบิน604กองบิน6และส่งเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาหลักสูตรการบินของหน่วยทหารทั้งกองทัพอากาศและโรงเรียนการบินทหารบกด้วยพระวิริยะอุตสาหะจนทรงผ่านการประเมินและทดสอบมาตรฐานระดับสูงทรงได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปจากสำนักการบินพลเรือนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยทรงเคยเข้าการฝึกรับการฝึกการบินฝึกเครื่องยนต์ไอพ่นแบบ L39 ณโรงเรียนการบินกองทัพอากาศอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมอีกทั้งยังทรงมีความเชี่ยวชาญในการบังคับอากาศยานหลายแบบและทรงมีชั่วโมงบินดังนี้ เครื่องบินแบบเซสนา T-41 จำนวน315ชั่วโมง33นาทีเครื่องบินแบบ T-44E Air Trainer จำนวน38ชั่วโมง35นาทีเครื่องบินแบบ Pilatus P-49 จำนวน105ชั่วโมง59นาทีเครื่องบินแบบ Mooney M-20M จำนวน98ชั่วโมง40นาทีเครื่องบินแบบ Piper PA-34 Seneca จำนวน137ชั่วโมง50นาทีปัจจุบันทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Boeing 737โดยมีชั่วโมงบิน Boeing 737-400 จำนวน27ชั่วโมง9นาทีชั่วโมงบิน Boeing 737-800 จำนวน453ชั่วโมง11นาทีและทำการบินกับเครื่องบินแบบ JAS-39D Gripen ไปแล้ว10ชั่วโมง13นาทีก่อนทำการบินเดียวกับเครื่องบิน JAS-39C Gripen ทรงมีชั่วโมงบินรวมกับเครื่องบินทุกแบบจำนวน 1,188 ชั่วโมง48นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการในปี2568ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินที่1และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งขึ้นและลงจอดณท่าอากาศยานนานาชาติพาโรซึ่งถือเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานที่นักบินจะนำเครื่องขึ้นและลงจอดยากที่สุดในโลกได้อย่างปลอดภัยและสง่างามทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีใน2ครั้งด้วยกันคือวันที่20สิงหาคมถึง4กันยายนบินเครื่องบินGripenผ่านเครื่องจำลองสถานการณ์ตามขั้นตอนมาตรฐานของกองทัพอากาศเพื่อพัฒนาไปสู่การทำการบินเดี่ยวโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญดูแลและถวายคำแนะนำตลอดการฝึกอย่างใกล้ชิดณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นกองบินขับไล่และเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศไทยซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งGripenได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังและความสามารถที่มีความเข้มแข็งและสง่างามอย่างแท้จริงด้วยพระปรีชาสามารถด้านการบินและทรงสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่ประสบกนิกรชาวไทยและทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นจอมทัพไทยเวลา 15:05 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางจันประภาวิชิตชนลชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายสจ๊วตเอสเปนเซอร์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดกลุ่มบริษัท AIA และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการแข่งขันวิ่ง AIA 1 Billion Trail 2025ปีที่4ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยสำนักงานบริหารจัดการจัดกิจการเหล่ากาชาดและเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจรักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้พิการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยนายดนัยจันเจ้าฉายประธานมูลนิธิธรรมดีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแฟ้มภาพการถวายผ้าไตรที่ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนาที่นำไปถวายวัดต่างๆและแฟ้มภาพถวายผ้าไตรณเดอรอยัลแกรนด์ฮอลล์ออฟบุดดิซึมวัดเนนบุตสึสุประเทศญี่ปุ่นและพระพุทธศรีสันเพชรปราสาททอง ปางมารวิชัยศิลปะอยุธยาตอนปลายแบบสกุลช่างราชวงศ์ปราสาททองเนื้อทองเหลืองปิดทองนายแพทย์ธนาทิพย์สุนทราผู้บริหารคลินิกเวชกรรมเวลไลเมืองพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบธุรกิจคลินิกเวชกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิสิทธิ์ลีอาธรรมนายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นครั้งที่13ประจำปี2568และจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่24ประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยหม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสเวทประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานประกวดดนตรีไทยครั้งที่13ประจำปี2568ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล

จากการจัดงานลอยกระทงกรุยทางกระจ่างจันทร์คารวาลัยพระแม่แห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสครบ340ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสมทบกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัยมูลนิธิชัยพัฒนาและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสุดใจดิษฐาอำนาจกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยพร้อมด้วยคณะภริยาองคมนตรีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวราพรรุ่งตระการรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงในระดับปริญญาเอกและทุนการศึกษานามพระราชทานลุ่มน้ำโขงพิจัยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียประจำปีการศึกษา2568เวลา 18:35 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ช่วยเหลือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ระหว่างวันที่18-24 ตุลาคม 2569ณเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเวลา 13:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่4ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อ3วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการปลูกฝังอบรมคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีรวมทั้งการเสริมสร้างทักษะความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันโลกและการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นฝ่ายอื่นเพื่อให้งานทุกอย่างที่ทำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่าในฐานะที่แต่ละคนเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้มีความสามารถอันฝึกฝนอบรมมาดีแล้วจึงควรตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ที่การสร้างสรรประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์สุขของส่วนรวมนั้นควรเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดควรที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทุกคนจะได้ยึดมั่นในอุดมการณ์แล้วร่วมกันนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่
ปใช้สนับสนุนเกื้อกูลกิจการทุกด้านของชาติบ้านเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณา

0: และยึดถือปฏิบัติก็จะได้รับความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตคือได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ประเทศชาติอันเป็นที่อยู่อาศัยของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าและผาสุกมั่นคงสืบไปเวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 14:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 10:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีณอาคารราชบุรีเกมอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีเวลา 14:47 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีณหอประชุมโรงเรียนบัดบางยี่แสอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีในวันเดียวกันนี้เวลา 10:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาณหอประชุมที่ว่าการอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประเทศไทยเตรียมเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลก2570ณเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นชูนวัตกรรมสมาร์ทฟาร์มิ่งและการเกษตรแม่นยำมุ่งสร้างโอกาสทางการค้าและนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
2: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการแถลงข่าวการเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกพุทธศักราช2570 Green Expo ระหว่างวันที่19มีนาคมถึง26กันยายน2570ณเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นโดยมีนายอิชิคาวะมาสกิผู้แทนเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าการเข้าร่วมงานดังกล่าวของไทยกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานหลักได้บูรณาการการทำงานกับกระทรวงวัฒนธรรมและภาคีเครือข่ายเพื่อจัดตั้งไทยพาวิเลียนภายใต้แนวคิดวิสัยทัศน์ของชีวิตแห่งอนาคตถ่ายทอดเรื่องราวการเกษตรผ่าน5มิติวิถีชีวิตคนไทยได้แก่อาหารสมุนไพรเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและความเชื่อหรือสุขภาวะพร้อมสอดแทรกแนวคิดศิลปกรรมดอกไม้ลอยดอกไม้ร่วงที่สื่อถึงความยินดีความหวังและการปรับตัวเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่งของภาคการเกษตรไทยเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเน้นย้ำถึงการแสดงศักยภาพให้โลกเห็นว่าไทยสามารถสร้างคุณค่าอะไรให้แก่โลกโดยใช้นวัตกรรมต่างๆเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สมาร์ทฟาร์มิ่งและการเกษตรแม่นยำเพื่อรับมือกับความท้าทายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงทางอาหารทั้งยังมีเป้าหมายในการนำโอกาสนวัตกรรมเทคโนโลยีและความร่วมมือทางการค้าจากเวทีโลกกลับมาสร้างความยั่งยืนให้กับภาคการเกษตรและเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนขณะเดียวกัน การเข้าร่วมมหกรรมพืชสวนโลกที่เมืองโยโกฮาม่ายังเป็นโอกาสสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับมหกรรมพืชสวนโลกพุทธศักราช2572ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพต่อไปอีกด้วยชาวนันมาลีรายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา20:23ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางเซเลสเต้เซาโลเลขาธิการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าจะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้และอาจเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีส่งผลให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่ทั่วโลกสูงกว่าปกติและรูปแบบฝนเปลี่ยนแปลงซึ่งเพิ่มความเสี่ยงทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมนอกจากนี้ยังมีโอกาสสูงมากที่ปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะดำเนินต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านางเซาโลยังระบุว่าปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้ความร้อนที่สะสมใต้มหาสมุทรถูกปล่อยออกมาโดยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตรทางตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปีนี้จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 3.7 องศาเซลเซียสทำลายสถิติเดิมที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย 2.6 องศาเซลเซียสในช่วงปี2558ถึงปี2559นายกีเดียนซารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลเปิดเผยว่านักการทูตและกงสุลใหญ่ของอังกฤษรวม20คนจะยุติการปฏิบัติหน้าที่และเดินทางออกจากอิสราเอลและทางการอิสราเอลจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของอังกฤษ7คนสามารถทำงานในอาคารสถานกงสุลอังกฤษในนครเยรูซาเล็มตะวันออกต่อไปแต่มีการจำกัดขอบเขตการทำงานหลังอิสราเอลประกาศให้สถานกงสุลอังกฤษยุติการดำเนินงานเพื่อตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ของอังกฤษเมื่อปลายเดือนที่แล้วนายเอ็ดมิลิแบนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษระบุว่าอาคารที่ตั้งของสถานกงสุลอังกฤษยังไม่ปิดทำการแต่จะดำเนินงานต่อไปในชื่อสำนักงานผู้แทนอังกฤษประจำนครเยรูซาเล็มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อทำงานร่วมกับชาวปาเลสไตน์พร้อมยืนยันว่าอิสราเอลไม่มีสิทธิสั่งปิดสถานกงสุลของอังกฤษสำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลบังกลาเทศอนุมัติโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รัมเปาซึ่งมีกำลังการผลิตอยู่ที่442เมกะวัตต์มูลค่า230ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จโรงงานไฟฟ้าแห่งนี้จะเป็นโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ภายในปี2572เพื่อเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าและพึ่งพาเชื้อเพลิงจากต่างประเทศซึ่งเผชิญกับภาวะชะงักงันเนื่องจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้บังกลาเทศมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพียงร้อยละ 6.5 เท่านั้นทำให้รัฐบาลบังกลาเทศตั้งเป้าเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ร้อยละ20ภายในปี2573พร้อมส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์มากขึ้นต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: นายกองเอกชัยภักดิ์สิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026พร้อมกล่าวขอบคุณรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมสนับสนุนและดูแลนักกีฬาไทยตลอดการแข่งขันแม้ต้องเผชิญข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรสำหรับภารกิจต่อไปคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจะเตรียมทัพนักกีฬา43สมาคมเข้าสู่การแข่งขันซีเกมส์2027ที่ประเทศมาเลเซียพร้อมเร่งเข้าแคมป์เก็บตัวหลังจากเจ้าภาพมาเลเซียเริ่มเตรียมทีมอย่างเข้มข้นแล้วรัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20รวม239ล้านบาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาติดตามได้จากรายงาน
6: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ประเทศญี่ปุ่นหลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนโดยรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทโดยสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงินรางวัลมากสุด68ล้าน8แสนบาทรองลงมาเป็นสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับเงิน

ทอ่านจากประวัติศาสตร์และบุญลูกาบทที่11ข้อที่14ถึงข้อที่26เวลานั้นพระเยซูเจ้ากำลังทรงขับไล่ปีศาจซึ่งทำให้คนเป็นใบ้เมื่อปีศาจออกไปแล้วคนใบ้ก็พูดได้ประชาชนต่างประหลาดใจแต่บางคนกล่าวว่าเขาขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบแอลเซบูลเจ้าแห่งปีศาจนั่นเองบางคนต้องการจับผิดพระองค์จึงขอให้พระองค์ทรงแสดงเครื่องหมายจากสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่าอาณาจักรใดแตกแยกภายในอาณาจักรนั้นย่อมพินาศบ้านเรือนย่อมพังทลายทับกันถ้าซาตานแตกแยกกันเองอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรเพราะท่านบอกว่าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบแอลเซบูลถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบแอลเซบูลพวกพ้องของท่านขับไล่มันด้วยอำนาจของใครพวกพ้องของท่านจะเป็นผู้ตัดสินลงโทษท่านแต่ถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของพระเจ้าก็หมายความว่าพระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงท่านแล้วเมื่อคนแข็งแรงมีอาวุธครบมือเฝ้าบ้านของตนทรัพย์สมบัติของเขาก็ปลอดภัยแต่ถ้าผู้ใดแข็งแรงเข้ามาโจมตีและเอาชนะเขาได้ก็ย่อมริบอาวุธที่เขามั่นใจนั้นและแบ่งปันข้าวของที่ปล้นได้ผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไปเมื่อปีศาจออกไปจากมนุษย์แล้วมันท่องเที่ยวไปในที่แห้งแล้งเพื่อหาที่พักเมื่อไม่พบมันจึงคิดว่าข้าจะกลับไปยังบ้านที่ข้าจากมาเมื่อกลับมาถึงมันพบว่าบ้านนั้นปัดกวาดตกแต่งไว้เรียบร้อยมันจึงพาปีศาจอีก7ตนที่ชั่วร้ายยิ่งกว่ามันเข้ามาอาศัยที่นั่นสภาพสุดท้ายของมนุษย์ผู้นั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิม

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังตลอดทั้งวันที่ผ่านมาบัดนี้ได้เวลายุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้แล้วขอพระเจ้าได้คุ้มครองทุกท่านให้นอนหลับฝันดีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ
2: ขอพระเจ้าสถิตกับท่านพระบิดาเจ้าผู้ทรงพระเมตตาล้นพ้นทรงส่งพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์มารับทรมานเป็นแบบอย่างสอนให้ลูกทั้งหลายมีความรักขอพระองค์โปรดให้ลูกทั้งหลายได้รับพระพรอันประเสริฐด้วยการรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์เทอญอาเมนขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงคงอยู่ตลอดกาลเทอญอาเมน

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อรำพึงของวันศุกร์สัปดาห์ที่27เทศกาลธรรมดาเนี่ยบทอ่านที่1เราก็เห็นว่าระหว่างความเชื่อและกฎหมายเนี่ยกฎหมายไม่ได้ช่วยเราให้รอดแต่เป็นความเชื่อต่างหากที่ช่วยให้เราได้รอดนักโทษค่ายกักกันนาซีที่เป็นชาวยิวมันหนีออกจากค่ายได้ก็เข้าซ่อนตัวที่ถ้ำแห่งหนึ่งแล้วเขาเขียนว่าข้าพเจ้าเชื่อในดวงอาทิตย์แม้มันไม่ส่องแสงข้าพเจ้าเชื่อในความรักแม้ข้าพเจ้าไม่รู้สึกข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าแม้พระองค์จะเงียบเราต่างคนต่างมีพระเจ้าองค์เดียวกับอับราฮัมเพราะฉะนั้นคนที่มีความเชื่อก็เป็นคนที่อยู่ในพระอาณาจักรของพระองค์ส่วนพระวรสารวันนี้นั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไปเมื่อปีศาจออกจากมนุษย์แล้วมันไม่พบที่พักอาศัยมันก็จะกลับไปหาคนที่มันเคยสิงสภาพของคนนั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิมสำหรับเราคริสเตียนเราทำวิปัสสนาเพื่อให้จิตใจของเราว่างแล้วรีบอัญเชิญพระเจ้าเข้ามาทันทีไม่ให้มีช่องว่างให้ปีศาจเข้ามาได้เราทราบว่าการที่จิตวิญญาณของคนคนหนึ่งที่เคยเป็นบ้านเป็นที่อยู่ของปีศาจเพราะทำบาปเนี่ยนะเมื่อเราไล่ผีออกไปแล้วเมื่อมีการกลับใจการขออภัยบาปด้วยศีลศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราก็ต้องเชิญพระเจ้าเข้ามาทันทีมิฉะนั้นปีศาจมันจะฉวยโอกาสเข้ามาสิงและมาหลายตัวแต่นั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราทำให้จิตของเราว่างไม่ได้เมื่อไล่มันออกไปแล้วเราต้องเชิญพระเยซูเจ้ามาอยู่กับเราทันทีขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

0: คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: จงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้าจงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อรำพึงของวันศุกร์สัปดาห์ที่27เทศกาลธรรมดาเนี่ยบทอ่านที่หนึ่งเราก็เห็นว่าระหว่างความเชื่อและกฎหมายเนี่ยกฎหมายไม่ได้ช่วยเราให้รอดแต่เป็นความเชื่อต่างหากที่ช่วยให้เราได้รอดนักโทษค่ายกักกันนาซีที่เป็นชาวยิวมันหนีออกจากค่ายได้เขาซ่อนตัวที่ถ้ำแห่งหนึ่งแล้วเขาเขียนว่าข้าพเจ้าเชื่อในดวงอาทิตย์แม้มันไม่ส่องแสงข้าพเจ้าเชื่อในความรักแม้ข้าพเจ้าไม่รู้สึกข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าแม้พระองค์จะเงียบเราต่างคนต่างมีพระเจ้าองค์เดียวกับอับราฮัมเพราะฉะนั้นคนที่มีความเชื่อก็เป็นคนที่อยู่ในพระอาณาจักรของพระองค์ส่วนพระวรสารวันนี้นั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไปเมื่อปีศาจออกจากมนุษย์แล้วมันไม่พบที่พักอาศัยมันก็จะกลับไปหาคนที่มันเคยสิงสภาพของคนนั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิมสำหรับเราคริสเตียนเราทำวิปัสสนาเพื่อให้จิตใจของเราว่างแล้วรีบอัญเชิญพระเจ้าเข้ามาทันทีไม่ให้มีช่องว่างให้ปีศาจเข้ามาได้เราทราบว่าการที่จิตวิญญาณของคนคนหนึ่งที่เคยเป็นบ้านเป็นที่อยู่ของปีศาจเพราะทำบาปเนี่ยนะเมื่อเราไล่ผีออกไปแล้วเมื่อมีการกลับใจการขออภัยบาปด้วยศีลศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราก็ต้องเชิญพระเจ้าเข้ามาทันทีมิฉะนั้นปีศาจมันจะฉวยโอกาสเข้ามาสิงและมาหลายตัวดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราทำให้จิตของเราว่างไม่ได้เมื่อไล่มันออกไปแล้วเราต้องเชิญพระเยซูเจ้ามาอยู่กับเราทันทีขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนขนลุกทุ่งดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
2: เนื่องทองเนื่องทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบชนิดครีมขนาด30กรัมราคา50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์และลูกกลิ้งราคาขวดละ120บาทบรรเทาอาการเคล็ดขัดยอกปวดกล้ามเนื้อแขนขาเจ็บหลังเจ็บแอวบ่ว่าสิเอ็ดเวเอ็ดงานหรือนั่งหึงนอนหึงหรือจากการออกกำลังกายนะครับใส่นวดคลึงไปมาเบาๆสักพักไม่ต้องทาซ้ำพี่น้องที่โดนแตนตอดตอดตอดแมงงอตอดขาหักแขนขลุ่ยนำแบบลูกกลิ้งไปใช้โทรสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349 0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศนะครับฝากความสุขความหมุนซื้อในเรื่องของเสียงเพลงไปยังพี่น้องท่านที่เคารพที่ติดตามรับฟังเด้อบ่ว่าสิติดตามรับฟังผ่านหน้าปัดวิทยุของเราหรือทางระบบออนไลน์ซึ่งก็สามารถติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงทางออนไลน์ของเราบ่ว่าสิเป็น My Tuner Radio ทีวีทวิตบ่ว่าสิเป็นทางเรดิโอการ์เด้นและทางเว็บไซต์ของวิทยุของเราที่ napo.radio.comขอบคุณพี่น้องที่ไปใช้บริการสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและสมัครสมาชิกใหม่รวมไปถึงพี่น้องที่ไปฝากเงินนะครับช่วงนี้กำลังเปิดให้ท่านที่ไม่เป็นสมาชิกก็ฝากเงินได้เปิดให้ท่านที่มีอายุ20ปีขึ้นไปในเขตตำบลนาโพเว้นหมู่5กับหมู่10และก็ตำบลโพธิไพศาลทุกหมู่บ้านตำบลกุสุมานทุกหมู่บ้านตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านมาเป็นสมาชิกของเราได้โดยค่าธรรมเนียมแรกเข้าเพียง50บาทเปิดบัญชี2เล่มเล่มละ100บาทนำสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและกระทั่งที่มีทะเบียนสมรสก็อย่าลืมควงแขนคู่สมรสไปยืนยันด้วยนอกจากนั้นเราก็ยังมีสวัสดิการให้กับสมาชิกหลายสวัสดิการได้อย่างเช่นเวลาสมาชิกกู้เงินเกิน6เดือนไปแล้วหรือ180วันไปแล้วเสียชีวิตเงินที่กู้ยืมไม่ต้องนำไปชำระหนี้ขอเพียงใบตายมายืนยันเท่านั้นหนี้ทั้งหมดก็จะไม่ต้องชำระอีกต่อไปผู้ค้ำประกันก็พ้นการค้ำประกันไม่ต้องรับภาระค้ำประกันอีกต่อไปอันนี้เป็นสวัสดิการแต่ว่าสมาชิกไม่ได้เสียเงินซื้อประกันชีวิตหรือใดๆทั้งสิ้นแม้แต่สลึงเดียวเป็นสวัสดิการที่สหกรณ์มอบให้นอกจากนั้นก็ยังมีสวัสดิการในการกู้ยืมอื่นๆอีกมากเป็นพิเศษกู้เงินก็ได้ดอกเบี้ยร้อยละบาทถ้าสมาชิกเครดิตดีร้อยละ1บาทต่อเดือนร้อยละบาท25สตางค์ต่อเดือนร้อยละบาท50สตางค์ต่อเดือนแบบนี้นะครับพี่น้องก็เป็นสมาชิกของเราแล้วก็จะเข้าใจระบบการกู้ยืมแต่ถ้าเป็นสมาชิกแล้วบ่อยากกู้ยืมก็ได้เป็นสิทธิ์ของสมาชิกเองไม่มีใครทราบเครดิตของเราได้นอกจากตัวของเราเองสหกรณ์ของเราเปิดทำการวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธวันพฤหัสหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์และวันนักขัตฤกษ์เวลาบริการสมาชิก 8:30 นถึง 15:30 นหรือสอบถามที่หนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349ได้เช่นเดียวกันเบอร์เดียวกันกับสั่งสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนั่นเองครับ

พี่น้องครับประชาสัมพันธ์สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดนะครับตอนนี้ก็เปิดรับเงินฝากจากพี่น้องประชาชนทั่วไปโดยฝากเริ่มต้นที่ 50,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาทต่อปีส่วนปีที่2หากบ่ถอนเด้อก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท25สตางค์ส่วนปีที่3ขึ้นไปก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท50สตางค์ส่วนท่านที่ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 500,000 บาทครับปีที่1จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาทนั่นก็หมายความว่าปีละ 3,000 บาทได้ฝากแสนหนึ่งสิ้นปีมาได้ดอกเบี้ย 3,000 บาทส่วนปีที่2จะได้ร้อยละ3บาท25สตางค์ส่วนปีที่3ครับปีที่3ก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาท50สตางค์เด้อการบ่ถอนแต่ถ้าถอนในระหว่างปีจำเป็นต้องถอนเงินก้อนก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ1บาทเช่นเดียวกันท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ไปฝากได้โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดของเรารับสมัครทั่วจังหวัดสกลนครทุกหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเด้อนะครับพี่น้องหมู่ที่5หมู่ที่10ก็สมัครได้เพราะเปิดรับทั้งสกลนครสำหรับท่านที่ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตั้งอยู่ติดกับวิทยุนาโพเรดิโอเด้อเปิดทำการวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์เด้ออีเมเด้อวันนักขัตฤกษ์ก็หยุดคือกันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปในช่วงเวลา 8:30 นถึง 15:30 นเวลาบริการสมาชิกก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งส่วนสมาชิกของเราก็ฝากได้ตามปกตินะครับ

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อรำพึงของวันศุกร์สัปดาห์ที่27เทศกาลธรรมดาเนี่ยบทอ่านที่1เราก็เห็นว่าระหว่างความเชื่อและกฎหมายเนี่ยกฎหมายไม่ได้ช่วยเราให้รอดแต่เป็นความเชื่อต่างหากที่ช่วยให้เราได้รอดนักโทษค่ายกักกันนาซีที่เป็นชาวยิวเมื่อหนีออกจากค่ายได้ก็เข้าซ่อนตัวที่ถ้ำแห่งหนึ่งและเขาเขียนว่าข้าพเจ้าเชื่อในดวงอาทิตย์แม้มันไม่ส่องแสงข้าพเจ้าเชื่อในความรักแม้ข้าพเจ้าไม่รู้สึกข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าแม้พระองค์จะเงียบแล้วต่างคนต่างมีพระเจ้าองค์เดียวกับอับราฮัมเพราะฉะนั้นคนที่มีความเชื่อก็เป็นคนที่อยู่ในพระอาณาจักรของพระองค์ส่วนพระวรสารวันนี้นั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไปเมื่อปีศาจออกจากมนุษย์แล้วมันไม่พบที่พักอาศัยมันก็จะกลับไปหาคนที่มันเคยสิงสภาพของคนนั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิมสำหรับเราคริสเตียนชนเราทำวิปัสสนาเพื่อให้จิตใจของเราว่างแล้วรีบอัญเชิญพระเจ้าเข้ามาทันทีไม่ให้มีช่องว่างให้ปีศาจเข้ามาได้เราทราบว่าการที่จิตวิญญาณของคนคนหนึ่งที่เคยเป็นบ้านเป็นที่อยู่ของปีศาจเพราะทำบาปเนี่ยนะเมื่อเราไล่ผีออกไปแล้วเมื่อมีการกลับใจการขออภัยบาปด้วยศีลศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราก็ต้องเชิญพระเจ้าเข้ามาทันทีมิฉะนั้นปีศาจมันจะฉวยโอกาสเข้ามาสิงและมาหลายตัวแต่นั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราทำให้จิตของเราว่างไม่ได้เมื่อไล่มันออกไปแล้วเราต้องเชิญพระเยซูเจ้ามาอยู่กับเราทันทีขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกาย

จริงเรื่องงานช่างอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างรถเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-9479

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุก

รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดริกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329549รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค่ให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้แล้วเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร0872334818หรือ0981123897โทรเลย

ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

บริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT Cell BCP Custom Total สังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนอน้อยหมายเลขโทรศัพท์0883179700

0: ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาห้องน้ำทีวีสี่สุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซินอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CAA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตายขอให้ได้ลั่นลั่นลา
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงเฮงสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะนั่งทองเฮงเฮงท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงเฮงไปด้วยกันจ้า

ันตามใจคนอยู่ผู้อู้ตามใจคนนอนรังท่าแร่รับสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์หอพักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขับแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื้อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่รับ

ายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาห่างโหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลห่างโหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤษศิวราคุณปราโมทคุณวัฒน์และเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกา
1: ขณะนี้รายการกำลังติดตามรับฟัง

0: ไก่วุฒิไกรสิบและ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกาย12และ13นาฬิกา
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟัง

0: ไก่วุฒิไกรสิบและ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกาย12และ13นาฬิกา
1: ขณะนี้รายการกำลังติดตามรับฟัง
2: โทษค่ายกักกันนาทีที่เป็นชาวยิวมันหนีออกจากค่ายได้ก็เข้าซ่อนตัวที่ถ้ำแห่งหนึ่งแล้วเขาเขียนว่าข้าพเจ้าเชื่อในดวงอาทิตย์แม้มันไม่ส่องแสงข้าพเจ้าเชื่อในความรักแม้ข้าพเจ้าไม่รู้สึกข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าแม้พระองค์จะเงียบแล้วต่างคนต่างมีพระเจ้าองค์เดียวกับอับราฮัมเพราะฉะนั้นคนที่มีความเชื่อก็เป็นคนที่อยู่ในพระอาณาจักรของพระองค์ส่วนพระวรสารวันนี้นั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไปเมื่อปีศาจออกจากมนุษย์แล้วมันไม่พบที่พักอาศัยมันก็จะกลับไปหาคนที่มันเคยสิงสภาพของคนนั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิมสำหรับเราคริสเตียนเราทำวิปัสสนาเพื่อให้จิตใจของเราว่างแล้วรีบอัญเชิญพระเจ้าเข้ามาทันทีไม่ให้มีช่องว่างให้ปีศาจเข้ามาได้เราทราบว่าการที่จิตวิญญาณของคนคนหนึ่งที่เคยเป็นบ้านเป็นที่อยู่ของปีศาจเพราะทำบาปเนี่ยนะเมื่อเราไล่ผีออกไปแล้วเมื่อมีการกลับใจการขออภัยบาปด้วยศีลศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราก็ต้องเชิญพระเจ้าเข้ามาทันทีมิฉะนั้นปีศาจมันจะฉวยโอกาสเข้ามาสิงและมาหลายตัวแต่นั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราทำให้จิตของเราว่างไม่ได้เมื่อไล่มันออกไปแล้วเราต้องเชิญพระเยซูเจ้ามาอยู่กับเราทันทีขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล

2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเทปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแรกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

ณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

0: คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: ย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อรำพึงของวันศุกร์สัปดาห์ที่27เทศกาลธรรมดาเนี่ยบทอ่านที่1เราก็เห็นว่าระหว่างความเชื่อในกฎหมายเนี่ยกฎหมายไม่ได้ช่วยเราให้รอดแต่เป็นความเชื่อต่างหากที่ช่วยให้เราได้รอดนักโทษค่ายกักกันนาซีที่เป็นชาวยิวเมื่อหนีออกจากค่ายได้ก็เข้าซ่อนตัวที่ถ้ำแห่งหนึ่งและเข้าเขียนว่าข้าพเจ้าเชื่อในดวงอาทิตย์แม้มันไม่ส่องแสงข้าพเจ้าเชื่อในความรักแม้ข้าพเจ้าไม่รู้สึกข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าแม้พระองค์จะเงียบเราต่างคนต่างมีพระเจ้าองค์เดียวกับอับราฮัมเพราะฉะนั้นคนที่มีความเชื่อก็เป็นคนที่อยู่ในพระอาณาจักรของพระองค์ส่วนพระวรสารวันนี้นั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไปเมื่อปีศาจออกจากมนุษย์แล้วมันไม่พบที่พักอาศัยมันก็จะกลับไปหาคนที่มันเคยสิงสภาพของคนนั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิมสำหรับเราคริสเตียนเราทำวิปัสสนาเพื่อให้จิตใจของเราว่างแล้วรีบอัญเชิญพระเจ้าเข้ามาทันทีไม่ให้มีช่องว่างให้ปีศาจเข้ามาได้เราทราบว่าการที่จิตวิญญาณของคนคนหนึ่งที่เคยเป็นบ้านเป็นที่อยู่ของปีศาจเพราะทำบาปเนี่ยนะเมื่อเราไล่ผีออกไปแล้วเมื่อมีการกลับใจการขออภัยบาปด้วยศีลศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราก็ต้องเชิญพระเจ้าเข้ามาทันทีมิฉะนั้นปีศาจมันจะฉวยโอกาสเข้ามาสิงและมาหลายตัวแต่นั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราทำให้จิตของเราว่างไม่ได้เมื่อไล่มันออกไปแล้วเราต้องเชิญพระเยซูเจ้ามาอยู่กับเราทันทีขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

0: การชมทำความประหลาดอัศจรรย์แก่คนฟังการชมทำความประหลาดอัศจรรย์แก่คนฟัง
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: เมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเว่นเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเว่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซิสคำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซิส
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ปนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาปนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่าการเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
2: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
3: คริสตชนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
2: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าขอรำพึงของวันศุกร์สัปดาห์ที่27เทศกาลธรรมดาเนี่ยบทอ่านที่1เราก็เห็นว่าระหว่างความเชื่อและกฎหมายเนี่ยกฎหมายไม่ได้ช่วยเราให้รอดแต่เป็นความเชื่อต่างหากที่ช่วยให้เราได้รอดนักโทษค่ายกักกันนาซีที่เป็นชาวยิวมันหนีออกจากค่ายได้ก็เข้าซ่อนตัวที่ถ้ำแห่งหนึ่งแล้วเขาเขียนว่าข้าพเจ้าเชื่อในดวงอาทิตย์แม้มันไม่ส่องแสงข้าพเจ้าเชื่อในความรักแม้ข้าพเจ้าไม่รู้สึกข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าแม้พระองค์จะเงียบเราต่างคนต่างมีพระเจ้าองค์เดียวกับอับราฮัมเพราะฉะนั้นคนที่มีความเชื่อก็เป็นคนที่อยู่ในพระอาณาจักรของพระองค์ส่วนพระวรสารวันนี้นั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไปเมื่อปีศาจออกจากมนุษย์แล้วมันไม่พบที่พักอาศัยมันก็จะกลับไปหาคนที่มันเคยสิงสภาพของคนนั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิมสำหรับเราคริสเตียนเราทำวิปัสสนาเพื่อให้จิตใจของเราว่างแล้วรีบอัญเชิญพระเจ้าเข้ามาทันทีไม่ให้มีช่องว่างให้ปีศาจเข้ามาได้เราทราบว่าการที่จิตวิญญาณของคนคนหนึ่งที่เคยเป็นบ้านเป็นที่อยู่ของปีศาจเพราะทำบาปเนี่ยนะเมื่อเราไล่ผีออกไปแล้วเมื่อมีการกลับใจการขออภัยบาปด้วยศีลศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราก็ต้องเชิญพระเจ้าเข้ามาทันทีมิฉะนั้นปีศาจมันจะฉวยโอกาสเข้ามาสิงและมาหลายตัวดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราทำให้จิตของเราว่างไม่ได้เมื่อไล่มันออกไปแล้วเราต้องเชิญพระเยซูเจ้ามาอยู่กับเราทันทีขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงเคลื่อนความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

เมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมเมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อม

การที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าการที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยจะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ในการสอนคำสอนครูคำสอนถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันหมั่นเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยในการสอนคำสอนครูถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันหมั่นเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อรำพึงของวันศุกร์สัปดาห์ที่27เทศกาลธรรมดาเนี่ยบทอ่านที่1เราก็เห็นว่าระหว่างความเชื่อและกฎหมายเนี่ยกฎหมายไม่ได้ช่วยเราให้รอดแต่เป็นความเชื่อต่างหากที่ช่วยให้เราได้รอดนักโทษค่ายกักกันนาซีที่เป็นชาวยิวเมื่อหนีออกจากค่ายได้ก็เข้าซ่อนตัวที่ถ้ำแห่งหนึ่งแล้วเขาเขียนว่าข้าพเจ้าเชื่อในดวงอาทิตย์แม้มันไม่ส่องแสงข้าพเจ้าเชื่อในความรักแม้ข้าพเจ้าไม่รู้สึกข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าแม้พระองค์จะเงียบเราต่างคนต่างมีพระเจ้าองค์เดียวกับอับราฮัมเพราะฉะนั้นคนที่มีความเชื่อก็เป็นคนที่อยู่ในพระอาณาจักรของพระองค์ส่วนพระวรสารวันนี้นั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไปเมื่อปีศาจออกจากมนุษย์แล้วมันไม่พบที่พักอาศัยมันก็จะกลับไปหาคนที่มันเคยสิงสภาพของคนนั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิมสำหรับเราคริสเตียนเราทำวิปัสสนาเพื่อให้จิตใจของเราว่างแล้วรีบอัญเชิญพระเจ้าเข้ามาทันทีไม่ให้มีช่องว่างให้ปีศาจเข้ามาได้เราทราบว่าการที่จิตวิญญาณของคนคนหนึ่งที่เคยเป็นบ้านเป็นที่อยู่ของปีศาจเพราะทำบาปเนี่ยนะเมื่อเราไล่ผีออกไปแล้วเมื่อมีการกลับใจการขออภัยบาปด้วยศีลศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราก็ต้องเชิญพระเจ้าเข้ามาทันทีมิฉะนั้นปีศาจมันจะฉวยโอกาสเข้ามาสิงและมาหลายตัวดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราทำให้จิตของเราว่างไม่ได้เมื่อไล่มันออกไปแล้วเราต้องเชิญพระเยซูเจ้ามาอยู่กับเราทันทีขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089863

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกากับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
ำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนภูไทย

0: ชีวิตนิรันดรจอห์นบทที่10ข้อ28ถึง29
1: ผู้ที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเป็นเจ้าผู้นั้นก็จะได้มีชีวิตนิรันดรและจะไม่ต้องพบกับความพินาศรวมทั้งจะไม่มีใครแย่งเอาท่านไปจากพระบิดาด้วยดังที่พระเยซูเจ้าทรงบอกเราไว้ว่า
0: เราให้ชีวิตนิรันดรแก่แกะนั้นแกะนั้นจะไม่พินาศเลยและไม่มีผู้ใดจะแย่งชิงแกะเหล่านี้ไปจากมือของเราได้พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและไม่มีผู้ใดอาจชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

0: ความเป็นมาของภาพแม่พระผู้แก้ปมภาพอันเป็นเอกลักษณ์นานกว่า300ปีมาแล้วในโบสถ์แห่งหนึ่งที่เมืองอัลสบรุกประเทศเยอรมนีมีภาพวาดของพระแม่มารีที่ถือริบบิ้นยาวเต็มไปด้วยปมเงื่อนและค่อยๆแก้ปมเหล่านั้นออกทีละปมด้วยความอดทนอย่างมากที่พึ่งทางใจของผู้คนปัจจุบันผู้คนนับล้านทั่วโลกนำปัญหาหรือปมชีวิตที่ยากจะแก้ไขมาฝากไว้กับพระแม่มารีอาเช่นปัญหาชีวิตคู่ที่กำลังจะพังทลายลูกหลานที่ออกนอกลู่นอกทางโรคร้ายหนี้สินหรือบาปที่สลัดไม่หลุดองค์ประกอบในภาพพระแม่มารีสวมชุดสีแดงและผ้าคลุมสีน้ำเงินเหนือพระเศียรมีมงกุฎ12ดวงและนกพิราบแห่งพระจิตเจ้าใต้พระบาทเหยียบงูไว้ด้านข้างมีเทวดาองค์หนึ่งส่งริบบิ้นที่พันกันยุ่งเหยิงมาให้แม่พระแก้ปมแล้วส่งต่อไปยังเทวดาอีกองค์หนึ่งที่มารับริบบิ้นที่คลี่คลายเรียบร้อยที่มุมล่างมีภาพเล็กๆของชายคนหนึ่งเดินทางโดยมีเทวดาคอยนำทางซึ่งซ่อนเรื่องราวที่มาที่แท้จริงของภาพนี้ไว้เรื่องราวความรักของคู่สามีภรรยาตระกูลลังเงินมันเทินวิกฤตชีวิตคู่ในช่วงต้นศตวรรษที่17วูดกังลังเงินมันเทินขุนนางแห่งเมืองซาสบรุกแต่งงานกับโซฟีแต่ชีวิตคู่เกิดวิกฤตจนถึงขั้นเกือบจะหย่าร้างกันที่พึ่งทางธรรมวูฟกังเดินทางไปไกลราว70กิโลเมตรเพื่อพบกับคุณพ่อยาคอบเรมประสงค์เยซูอิตผู้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอคำปรึกษาและหาทางออกพิธีผูกริบบิ้นแต่งงานในยุคแคว้นนั้นในพิธีแต่งงานจะมีการนำริบบิ้นมาผูกข้อมือเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเข้าด้วยกันเพื่อแสดงว่าชีวิตของทั้งคู่ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวการอธิษฐานปฏิหาริย์คุณพ่อยาคอบริมได้นำริบบิ้นในพิธีแต่งงานของวูฟกังและโซฟีไปอธิษฐานต่อหน้าภาพพระแม่มารีและค่อยๆแก้ปมทีละปมจนกระทั่งริบบิ้นนั้นกลับมาขาวสะอาดบริสุทธิ์ในปีคริสตศักราช1612ชีวิตคู่ของทั้งสองก็รอดพ้นจากการหย่าร้างและอยู่ร่วมกันต่อมาที่มาของการสร้างภาพวาดเกือบหนึ่งศตวรรษต่อมาหลานชายของวูบกังซึ่งเป็นบาทหลวงได้ว่าจ้างจิตรกรโยฮันจอร์จเมลิคอนเมคิออร์สมิธเนอร์ให้วาดภาพพระแม่ผู้แก้ปมขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงพระคุณที่ครอบครัวได้รับรากฐานของเทววิทยาเปรียบเทียบปมของเอวาและความเชื่อของพระแม่มารีคำสอนของนักบุญอิเรเนอุสซึ่งต้องย้อนกลับไปปลายทศวรรษที่2ในเมืองลียงคุณพ่ออิเนริอุสศิษย์ของนักบุญโปลิคาร์ปผู้เคยรู้จักอัครสาวกยอนได้เขียนข้อความสำคัญไว้ว่าปมแห่งความไม่เชื่อฟังของเอวาถูกแก้ได้ด้วยความเชื่อฟังของพระแม่มารีสิ่งที่เอวาผูกไว้ด้วยความไม่เชื่อพรหมจารีมารีได้แก้ให้ออกด้วยความเชื่อจุดเริ่มต้นของปัญหาที่จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์มนุษยชาติมีปมที่เกิดจากการปฏิเสธและ ความไม่ไว้วางใจพระเจ้าของเอวาซึ่งนำไปสู่ความแตกแยกความกลัวและบาดแผลที่ส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นจุดเริ่มต้นของบาปกำเนิดการคลี่คลายการตอบรับของพระแม่มารีที่เมืองนาซาเร็ตเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าใช้แก้ปมดั้งเดิมนั้นความยิ่งใหญ่ของแม่พระไม่ได้มาจากตัวพระแม่เองหากแต่มาจากการที่พระองค์เปิดพื้นที่ให้พระเจ้าทรงทำงานผ่านความนอบน้อมเชื่อฟังความหมายเบื้องหลังการแก้ปมไม่ตัดให้ขาดค่อยๆแก้ต่างจากปมกอร์เดียนในตำนานที่อเล็กซานเดอร์มหาราชใช้ดาบฟันให้ขาดสะบั้นพระแม่มารีไม่ได้ตัดปัญหาทิ้งและไม่ได้แกล้งทำเป็นว่าบาดแผลของเราไม่มีอยู่จริงแต่พระแม่รับมันไว้ในมือแล้วค่อยๆแก้ปมออกทีละปมทีละปมด้วยความอดทนเช่นเดียวกับความอดทนที่พระแม่มีณเชิงกางเขนจนกระทั่งริบบิ้นกลับมาคลี่คลายได้ราบรื่นการแพร่หลายไปทั่วโลกและการเชื่อมโยงกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสการเดินทางของโปสการ์ดเป็นเวลาเกือบ300ปีที่ภาพนี้เป็นที่รู้จักเฉพาะในเมืองชานซานสบรุจนกระทั่งในทศวรรษที่1980คุณพ่อชาวอาร์เจนตินานามว่ายอสมาริโอเบโกกิโอซึ่งก็คือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในเวลาต่อมาได้รับโปสการ์ดภาพนี้จากแม่ชีชาวเยอรมันระหว่างไปศึกษาต่อการเผยแพร่ในอาร์เจนตินาท่านประทับใจภาพนี้มากจนนำกลับไปยังอาร์เจนตินาแจกจ่ายสำเนาและบอกเล่าเรื่องราวให้ผู้คนฟังจนกระทั่งวันที่8ธันวาคมคริสตศักราช1996มีการนำภาพจำลองไปประดิษฐานที่วัดซานโฮเซเดลทาลาในกรุงบัวโนสไอเรสปรากฏการผู้แสวงบุญทุกวันที่8ของเดือนผู้คนนับพันมาเข้าแถวยาวเหยียดเพื่อนำปมชีวิตของตนมาฝากไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตกงานเรื่องสามีทิ้งเรื่องลูกติดยาหรือโรคร้ายและกลับมาเพื่อขอบคุณเมื่อปัญหาคลี่คลายจากนั้นความศรัทธาก็แพร่ขยายไปทั่วลาตินอเมริกายุโรปฟิลิปปินส์และทั่วโลกวิธีการปฏิบัติและการภาวนาวิธีมอบความทุกข์ให้พระแม่ผู้ที่ศรัทธาต่อพระแม่ผู้แก้ปมมักจะทำตามขั้นตอนง่ายๆคือตั้งชื่อให้กับปมหรือปัญหาของตัวเองอย่างชัดเจนไม่คลุมเครือมองปัญหาตรงหน้าและวางมันไว้ในมือของพระแม่มารีสวดภาวนาต่อเนื่องเป็นเวลา9วันและให้เวลากับแม่พระในการคลี่คลายปมโดยตระหนักว่าบางปมอาจแค่ไหน
1: ทันกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงเคลื่อนความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: นี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการและคลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงของเราได้ณบัดนี้

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดและต้นกำเนิดแห่งพระพรทุกประการประทานพระหันสถานและพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายโปรดทรงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเทอญอาเมน

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อรำพึงของวันศุกร์สัปดาห์ที่27เทศกาลธรรมดาเนี่ยบทอ่านที่1เราก็เห็นว่าระหว่างความเชื่อในกฎหมายเนี่ยกฎหมายไม่ได้ช่วยเราให้รอดแต่เป็นความเชื่อต่างหากที่ช่วยให้เราได้รอดนักโทษค่ายกักกันนาซีที่เป็นชาวยิวเมื่อหนีออกจากค่ายได้ก็เข้าซ่อนตัวที่ถ้ำแห่งหนึ่งแล้วเขาเขียนว่าข้าพเจ้าเชื่อในดวงอาทิตย์แม้มันไม่ส่องแสงข้าพเจ้าเชื่อในความรักแม้ข้าพเจ้าไม่รู้สึกข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าแม้พระองค์จะเงียบเราต่างคนต่างมีพระเจ้าองค์เดียวกับอับราฮัมเพราะฉะนั้นคนที่มีความเชื่อก็เป็นคนที่อยู่ในพระอาณาจักรของพระองค์ส่วนพระวรสารวันนี้นั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไปเมื่อปีศาจออกจากมนุษย์แล้วมันไม่พบที่พักอาศัยมันก็จะกลับไปหาคนที่มันเคยสิงสภาพของคนนั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิมสำหรับเราคริสเตียนเราทำวิปัสสนาเพื่อให้จิตใจของเราว่างแล้วรีบอัญเชิญพระเจ้าเข้ามาทันทีไม่ให้มีช่องว่างให้ปีศาจเข้ามาได้เราทราบว่าการที่จิตวิญญาณของคนคนหนึ่งที่เคยเป็นบ้านเป็นที่อยู่ของปีศาจเพราะทำบาปเนี่ยนะเมื่อเราไล่ผีออกไปแล้วเมื่อมีการกลับใจการขออภัยบาปด้วยศีลศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราก็ต้องเชิญพระเจ้าเข้ามาทันทีมิฉะนั้นปีศาจมันจะฉวยโอกาสเข้ามาสิงและมาหลายตัวแต่นั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราทำให้จิตของเราว่างไม่ได้เมื่อไล่มันออกไปแล้วเราต้องเชิญพระเยซูเจ้ามาอยู่กับเราทันทีขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115ขอเชิญรับฟังรายการบทเพลงศรัทธาคาทอลิก

วิถีชุมชนวัดหรือ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง BEC เป็นชุมชนวัดที่ประกอบด้วยชุมชนคริสเตียนย่อยๆประมาณ 5-10 ครอบครัวที่เป็นเพื่อนบ้านกันและอยู่ในละแวกบ้านเดียวกัน BEC มีการพบปะกันเพื่อภาวนาฟังพระวาจาของพระเจ้าแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อที่ทำให้สมาชิกทุกคนมีความสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักกันและกันห่วงใยกันและช่วยเหลือกัน BEC เป็นชุมชนที่สมาชิกทุกคนในวัดทั้งคฤหัสถ์นักบวชพระสงฆ์รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกอีกชื่อหนึ่งคือชุมชนวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วมสมาชิก BEC ทุกคนมีประสบการณ์การประทับอยู่ของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพในพระวาจาและในศีลมหาสนิทที่พวกเราไปรับในมิสซา BEC เป็นชีวิตหมู่คณะส่งเสริมให้รู้จักช่วยเหลือกันและกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนส่วนรวมและใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนคริสเตียนอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ BEC ส่งเสริมคริสเตียนให้ปฏิบัติศาสนกิจมีการอบรมคำสอนอย่างต่อเนื่องส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและความยุติธรรมในชุมชน BEC เป็นเครื่องหมายของการมีชีวิตชีวาของชุมชนวัดที่พระสงฆ์นักบวชและพี่น้องคริสเตียนเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันBEC เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมใหม่ที่วางฐานบนวัฒนธรรมแห่งความรักของพระเยซูเจ้า BECเป็นเครื่องมือของการประกาศข่าวดีใหม่ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงหนองแสงหนองแสงหนองแสงหนองแสง

0: วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งเมื่อทรงอธิษฐานจบแล้วศิษย์คนหนึ่งทูลพระองค์ว่าพระเจ้าข้าโปรดสอนเราให้อธิษฐานภาวนาเหมือนกับที่ยอห์นสอนศิษย์ของเขาเถิดพระองค์จึงตรัสกับเขาว่า
1: เมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานภาวนาจงพูดว่าข้าแต่พระบิดาพระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกวันโปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเหมือนข้าพเจ้าทั้งหลายให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ให้แพ้การประจนเพื่อนที่ไม่รู้จักกาลเทศะ
0: พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์อีกว่า
1: สมมุติว่าท่านคนหนึ่งมีเพื่อนและไปพบเพื่อนนั้นตอนเที่ยงคืนกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยให้ฉันขอยืมขนมปังสัก3ก้อนเถิดเพราะเพื่อนของฉันเพิ่งเดินทางมาถึงบ้านของฉันฉันไม่มีอะไรจะให้เขากินสมมุติว่าเพื่อนคนนั้นตอบจากในบ้านว่าอย่ารบกวนฉันเลยประตูปิดแล้วลูกๆ กับฉันก็เข้านอนแล้วฉันลุกขึ้นให้สิ่งใดท่านไม่ได้ดอกเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าคนนั้นไม่ลุกขึ้นให้ขนมปังเพราะเป็นเพื่อนกันเขาก็จะลุกขึ้นมาให้สิ่งที่เพื่อนต้องการเพราะถูกรบเร้า
0: คำอธิษฐานภาวนาที่ได้ผล
1: เราบอกท่านทั้งหลายว่าจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับจงแสวงหาเถิดแล้วท่านจะพบจงเคาะประตูเถิดแล้วเขาจะเปิดประตูรับท่านเพราะคนที่ขอย่อมได้รับคนที่แสวงหาย่อมพบคนที่เคาะประตูย่อมมีผู้เปิดประตูให้ท่านที่เป็นพ่อถ้าลูกขอปลาจะให้งูแทนปลาหรือถ้าลูกขอไข่จะให้แมงป่องหรือแม้แต่ท่านทั้งหลายที่เป็นคนชั่วยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกแล้วพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านั้นหรือพระเยซูเจ้าและเบเอลเซบูล
0: พระเยซูเจ้ากำลังทรงขับไล่ปีศาจซึ่งทำให้คนเป็นใบ้เมื่อปีศาจออกไปแล้วคนใบ้ก็พูดได้ประชาชนต่างประหลาดใจบางคนกล่าวว่าเขาขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูลเจ้าแห่งปีศาจนั่นเองบางคนต้องการจับผิดพระองค์จึงขอให้พระองค์ทรงแสดงเครื่องหมายจากสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่า
1: อาณาจักรใดแตกแยกภายในอาณาจักรนั้นย่อมพินาศบ้านเรือนย่อมพังทลายทับกันถ้าซาตานแตกแยกกันเองอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรเพราะท่านบอกว่าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูลถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูลพวกพ้องของท่านขับไล่มันด้วยอำนาจของใครเล่าพวกพ้องของท่านจะเป็นผู้ตัดสินลงโทษท่านแต่ถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของพระเจ้าก็หมายความว่าพระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงท่านแล้วเมื่อคนแข็งแรงมีอาวุธครบมือเฝ้าบ้านของตนทรัพย์สมบัติของเขาก็ปลอดภัยแต่ถ้าผู้ใดแข็งแรงกว่าเข้ามาโจมตีและเอาชนะเขาได้ก็ย่อมริบอาวุธที่เขามั่นใจนั้นและแบ่งปันข้าวของที่ปล้นได้ผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไป
0: ปีศาจกลับมา
1: เมื่อปีศาจออกไปจากมนุษย์แล้วมันท่องเที่ยวไปในที่แห้งแล้งเพื่อหาที่พักเมื่อไม่พบมันจึงคิดว่าข้าจะกลับไปยังบ้านที่ข้าจากมาเมื่อกลับมาถึงมันพบว่าบ้านนั้นปัดกวาดตกแต่งไว้เรียบร้อยมันจึงไปพาปีศาจอีก7ตนที่ชั่วร้ายยิ่งกว่ามันเข้ามาอาศัยที่นั่นสภาพสุดท้ายของมนุษย์ผู้นั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิม
2: พ
1: ผู้มีความสุขแท้จริง
0: ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่า
1: คนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีกเครื่องหมายของโยนา
0: เมื่อประชาชนมาชุมนุมกันมากขึ้นพระเยซูเจ้าตรัสว่า
1: คนยุคนี้เป็นคนชั่วร้ายอยากเห็นเครื่องหมายแต่จะไม่มีเครื่องหมายใดให้เห็นนอกจากเครื่องหมายของประกาศกโยนาเท่านั้นโยนาเป็นเครื่องหมายสำหรับชาวนีนาเวฉันใดบุตรแห่งมนุษย์ก็จะเป็นเครื่องหมายสำหรับคนยุคนี้ฉันนั้นในวันพิพากษาพระราชินีแห่งทิศใต้จะทรงลุกขึ้นและทรงกล่าวโทษคนยุคนี้เพราะพระนางเสด็จมาจากสุดปลายแผ่นดินเพื่อฟังพระปรีชาสุขุมของกษัตริย์ซาโลมอนแต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ซาโลมอนอีกในวันพิพากษาชาวนีนาเวจะลุกขึ้นและกล่าวโทษคนยุคนี้เพราะชาวนีนาเวได้กลับใจเมื่อได้ฟังคำเทศของประกาศกโยนาแต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่าโยนาอีก
0: การกล่าวถึงอุปมาเรื่องตะเกียงอีกครั้งหนึ่ง
1: ไม่มีใครจุดตะเกียงวางไว้ในที่ลับตาหรือใต้ถังแต่ตั้งไว้บนเชิงตะเกียงเพื่อให้คนได้เข้ามาเห็นแสงสว่างประทีปของร่างกายคือดวงตาของท่านเมื่อดวงตาเป็นปกติดีสันพางกายของท่านก็ย่อมสว่างไปด้วยแต่เมื่อดวงตาของท่านมืดมัวสันพางกายของท่านก็ย่อมมืดไปด้วยฉะนั้นจงระวังอย่าให้ความสว่างในท่านมืดไปถ้าสันพางกายของท่านสว่างสวยไม่มีส่วนใดมืดสันพางกายของท่านก็จะสว่างสวยเหมือนตะเกียงส่องสว่างท่านด้วยลำแสงของมันพระเยซูเจ้าทรงประณามชาวฟาริสีและบรรดาธรรมจารย
0: ์เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสจบแล้วชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระองค์ไปเสวยพระกายาหารที่บ้านพระองค์จึงเสด็จเข้าไปประทับที่โต๊ะชาวฟาริสีคนนั้นประหลาดใจเมื่อเห็นว่าพระองค์ไม่ได้ทรงล้างพระหัตถ์ตามธรรมเนียมก่อนเสวยพระกายาหารองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่า
1: ชาวฟาริสีเอ๋ยท่านล้างถ้วยชามด้านนอกแต่ใจของท่านเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ๋ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกไม่ได้ทรงสร้างภายในด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วทรงให้สิ่งที่อยู่ภายในเป็นทานเถิดแล้วทุกสิ่งก็จะสะอาดสำหรับท่านวิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดาชาวฟาริสีท่านถวายหนึ่งในสิบของสารแหน่สมุนไพรและผักทุกชนิดแต่ละเลยความยุติธรรมและความรักต่อพระเจ้าบทบัญญัติเหล่านี้จำเป็นต้องปฏิบัติโดยไม่ละเว้นบทบัญญัติอื่นๆวิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดาชาวฟาริสีท่านชอบนั่งแถวหน้าในศาลาธรรมและชอบทำให้ผู้คนคำนับตามลานสาธารณะวิบัติจงเกิดแก่ท่านท่านเป็นเหมือนหลุมศพที่มองไม่เห็นคนจะเดินเหยียบไปโดยไม่รู
0: ้นักกฎหมายคนหนึ่งจึงทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์ท่านพูดเช่นนี้ท่านก็สบประมาทพวกเราด้วยพระองค์ตรัสตอบว่า
1: ท่านนักกฎหมายทั้งหลายวิบัติจงเกิดแก่ท่านด้วยท่านให้ผู้อื่นแบกสัมภาระหนักเกินกำลังแต่ท่านไม่ยอมแม้จะใช้นิ้วแตะต้องสัมภาระนั้นวิบัติจงเกิดแก่ท่านทั้งหลายท่านสร้างหลุมฝังศพของบรรดาประกาศกที่บรรพบุรุษของท่านฆ่าจึงแสดงว่าท่านเห็นด้วยกับการกระทำของบรรพบุรุษบรรพบุรุษของท่านฆ่าบรรดาประกาศกและท่านก็สร้างหลุมฝังศพให้พระปรีชาญาณของพระเจ้าตรัสว่าเราจะส่งประกาศกและทูตไปพบเขาเขาจะฆ่าประกาศกและทูตบางคนและเบียดเบียนบางคน คนรุ่นนี้ต้องรับผิดชอบต่อโลหิตของบรรดาประกาศกทุกคนโลหิตที่ได้หลั่งตั้งแต่สร้างโลกเป็นต้นมานับตั้งแต่โลหิตของอาเบลจนถึงโลหิตของเสคาริยาซึ่งถูกประหารระหว่างท่านบูชากับพระวิหารถูกแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนี้วิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดานักกฎหมายท่านนำกุญแจไขความรู้ไปท่านไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วย
0: ขณะที่พระองค์กำลังเสด็จออกจากที่นั่นบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีเริ่มแสดงตนเป็นศัตรูซักถามพระองค์ถึงเรื่องต่างๆวางกับดักพระองค์เพื่อจับผิดพระวาจา

0: ระวาจาของพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคมสัปดาห์ที่27เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายนบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวกาลาเทียบทที่3ข้อ7ถึง14พี่น้องท่านทั้งหลายจงรู้เถิดว่าคนที่มีความเชื่อนั่นแหละคือบุตรของอับราฮัมพระคัมภีร์เห็นล่วงหน้าแล้วว่าพระเจ้าจะโปรดให้คนต่างศาสนาเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อพระองค์จึงทรงประกาศข่าวดีล่วงหน้าแก่อับราฮัมว่าอาศัยท่านนานาชาติจะได้รับพระพรดังนั้นผู้ที่มีความเชื่อจึงได้รับพระพรร่วมกับอับราฮัมผู้มีความเชื่อผู้ใดที่พึ่งการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติย่อมถูกสาปแช่งเพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าทุกคนที่ไม่มั่นคงในการปฏิบัติตามทุกสิ่งที่เขียนไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติย่อมถูกสาปแช่งเป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่มีผู้ใดเป็นผู้ชอบธรรมเฉพาะพระพักพระเจ้าได้เพราะธรรมบัญญัติเพราะผู้ชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่โดยความเชื่อธรรมบัญญัติมิได้มาจากความเชื่อยิ่งกว่านั้นผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติก็จะพบชีวิตอาศัยการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติเหล่านั้นพระคริสต์เจ้าทรงไถ่กู้เราให้รอดพ้นจากการสาปแช่งของธรรมบัญญัติโดยทรงถูกสาปแช่งแทนเราเพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าทุกคนที่ถูกแขวนประจานบนต้นไม้จงถูกสาปแช่งเพื่อพระพรที่อับราฮัมได้รับจะได้ผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้าไปถึงคนต่างศาสนาด้วยเพื่อเราจะได้รับพระจิตเจ้าตามพระสัญญาโดยอาศัยความเชื่อบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญลูกาบทที่11ข้อ14ถึง26เวลานั้นพระเยซูเจ้ากำลังทรงขับไล่ปีศาจซึ่งทำให้คนเป็นใบ้เมื่อปีศาจออกไปแล้วคนใบ้ก็พูดได้ประชาชนต่างประหลาดใจบางคนกล่าวว่าเขาขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูลเจ้าแห่งปีศาจนั่นเองบางคนต้องการจับผิดพระองค์จึงขอให้พระองค์ทรงแสดงเครื่องหมายจากสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่าอาณาจักรใดแตกแยกภายในอาณาจักรนั้นย่อมพินาศบ้านเรือนย่อมพังทลายทับกันถ้าซาตานแตกแยกกันเองอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรเพราะท่านบอกว่าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูลถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูลพวกพ้องของท่านขับไล่มันด้วยอำนาจของใครพวกพ้องของท่านจะเป็นผู้ตัดสินลงโทษท่านแต่ถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของพระเจ้าก็หมายความว่าพระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงท่านแล้วเมื่อคนแข็งแรงมีอาวุธครบมือเฝ้าบ้านของตนทรัพย์สมบัติของเขาก็ปลอดภัยแต่ถ้าผู้ใดแข็งแรงกว่าเข้ามาโจมตีและเอาชนะเขาได้ก็ย่อมริบอาวุธที่เขามั่นใจนั้นและแบ่งปันข้าวของที่ปล้นได้ผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไปเมื่อปีศาจออกไปจากมนุษย์แล้วมันท่องเที่ยวไปในที่แห้งแล้งเพื่อหาที่พักเมื่อไม่พบมันจึงคิดว่าข้าจะกลับไปยังบ้านที่ข้าจากมาเมื่อมาถึงมันพบว่าบ้านนั้นปัดกวาดตกแต่งไว้เรียบร้อยมันจึงไปพาปีศาจอีก7ตนที่ชั่วร้ายยิ่งกว่ามันเข้ามาอาศัยที่นั่นสภาพสุดท้ายของมนุษย์ผู้นั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟัง ขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านครับถึงแม้เปาโลจะเขียนจดหมายฉบับนี้ถึงคนต่างศาสนาที่กลับใจมาเป็นคริสตชนแต่ท่านก็ให้ความรู้มากมายเกี่ยวกับวิธีตีความพระคัมภีร์แบบชาวยิวสาเหตุก็เพราะท่านต้องการให้บรรดาชาวกาลาเทียมีความรู้ที่ลึกซึ้งเพื่อจะได้นำมาโต้ตอบกับบุคคลที่ฝักใฝ่อยู่ในศาสนายิวผู้อ่านในปัจจุบันอาจจะประสบกับความยากลำบากในการติดตามตรรกะของตัวบท2บทนี้และอาจจะรู้สึกงุนงงกับข้ออ้างอิงมากมายที่นำมาจากพระคัมภีร์เพื่อเป็นหลักฐานประกอบนักวิชาการพระคัมภีร์บางคนมีความเห็นว่าบรรดาคริสตชนในยุคแรกได้รวบรวมข้ออ้างอิงจากพระคัมภีร์เพื่อนำมาใช้ในการเทศและสอนเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าดังนั้นคำอธิบายของเปาโลในบทแรกนี้แสดงให้เห็นว่าพระคัมภีร์ยืนยันว่าอับราฮัมเป็นผู้ชอบธรรมต่อหน้าพระเจ้าเพราะความเชื่อของท่านมิใช่เพราะการถือตามกฎบัญญัติถ้าบุคคลหนึ่งเลือกถือตามกฎบัญญัตินั่นก็แปลว่าเขาจะต้องปฏิบัติตามกฎบัญญัติทุกข้อหากละเลยแม้แต่ข้อเดียวเขาอาจจะต้องถูกสาปแช่งแต่พระคริสต์เจ้ายอมรับการสาปแช่งแทนเราด้วยการสิ้นพระชนบนกางเขนเหมือนคนที่ถูกสาปแช่งตามที่มีกล่าวไว้ในกฎบัญญัติแต่พระเจ้าทรงทำให้พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนชีพจากความตายเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าพระเจ้ามิได้ให้การรับรองกฎบัญญัติอีกต่อไปแต่พระองค์ทรงรับรองวิถีทางแห่งความเชื่อในพระคริสต์เยซูดังนั้นเราจึงต้องเป็นเหมือนอับราฮัมส่วนพระวรสารวันนี้พูดถึงพระวาจาและกิจการของพระเยซูเจ้าบ่อยครั้งทีเดียวก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่างๆจากผู้ที่ได้พบเห็นบางคนก็สรรเสริญพระเป็นเจ้าบางคนตั้งคำถามกับพระวาจาและการกระทำของพระองค์ส่วนอีกบางคนรู้สึกประหลาดใจและมีความชื่นชมยินดี
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อรำพึงของวันศุกร์สัปดาห์ที่27เทศกาลธรรมดาเนี่ยบทอ่านที่1เราก็เห็นว่าระหว่างความเชื่อและกฎหมายเนี่ยกฎหมายไม่ได้ช่วยเราให้รอดแต่เป็นความเชื่อต่างหากที่ช่วยให้เราได้รอดนักโทษค่ายกักกันนาซีที่เป็นชาวยิวมันหนีออกจากค่ายได้เขาซ่อนตัวที่ถ้ำแห่งหนึ่งและเขาเขียนว่าข้าพเจ้าเชื่อในดวงอาทิตย์แม้มันไม่ส่องแสงข้าพเจ้าเชื่อในความรักแม้ข้าพเจ้าไม่รู้สึกข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าแม้พระองค์จะเงียบแล้วต่างคนต่างมีพระเจ้าองค์เดียวกับอับราฮัมเพราะฉะนั้นคนที่มีความเชื่อก็เป็นคนที่อยู่ในพระอาณาจักรของพระองค์ส่วนพระวรสารวันนี้นั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไปเมื่อปีศาจออกจากมนุษย์แล้วมันไม่พบที่พักอาศัยมันก็จะกลับไปหาคนที่มันเคยสิงสภาพของคนนั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิมสำหรับเราคริสตชนเราทำวิปัสสนาเพื่อให้จิตใจของเราว่างแล้วรีบอัญเชิญพระเจ้าเข้ามาทันทีไม่ให้มีช่องว่างให้ปีศาจเข้ามาได้เราทราบว่าการที่จิตวิญญาณของคนคนหนึ่งที่เคยเป็นบ้านเป็นที่อยู่ของปีศาจเพราะทำบาปเนี่ยนะเมื่อเราไล่ผีออกไปแล้วเมื่อมีการกลับใจการขออภัยบาปด้วยศีลศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราก็ต้องเชิญพระเจ้าเข้ามาทันทีมิฉะนั้นปีศาจมันจะฉวยโอกาสเข้ามาสิงและมาหลายตัวดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราทำให้จิตของเราว่างไม่ได้เมื่อไล่มันออกไปแล้วเราต้องเชิญพระเยซูเจ้ามาอยู่กับเราทันทีขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ฉันจะผ่านทางนี้เพียงครั้งเดียวสิ่งที่ฉันทำได้ความเมตตากรุณาที่ฉันแสดงออกมาได้ฉันควรทำเพราะฉันจะได้เดินทางผ่านทางสายนี้อีกสายนี้อีกสายนี้อีกสายนี้จากหนังสือขัดเงาใจพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ระวาจาของพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคมสัปดาห์ที่27เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายนบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวกาลาเทียบทที่3ข้อ7ถึง14พี่น้องท่านทั้งหลายจงรู้เถิดว่าคนที่มีความเชื่อนั่นแหละคือบุตรของอับราฮัมพระคัมภีร์เห็นล่วงหน้าแล้วว่าพระเจ้าจะโปรดให้คนต่างศาสนาเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อพระองค์จึงทรงประกาศข่าวดีล่วงหน้าแก่อับราฮัมว่าอาศัยท่านนานาชาติจะได้รับพระพรดังนั้นผู้ที่มีความเชื่อจึงได้รับพระพรร่วมกับอับราฮัมผู้มีความเชื่อผู้ใดที่พึ่งการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติย่อมถูกสาปแช่งเพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าทุกคนที่ไม่มั่นคงในการปฏิบัติตามทุกสิ่งที่เขียนไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติย่อมถูกสาปแช่งเป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่มีผู้ใดเป็นผู้ชอบธรรมเฉพาะพระพักพระเจ้าได้เพราะธรรมบัญญัติเพราะผู้ชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่โดยความเชื่อธรรมบัญญัติมิได้มาจากความเชื่อยิ่งกว่านั้นผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติก็จะพบชีวิตอาศัยการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติเหล่านั้นพระคริสต์เจ้าทรงไถ่กู้เราให้รอดพ้นจากการสาปแช่งของธรรมบัญญัติโดยทรงถูกสาปแช่งแทนเราเพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าทุกคนที่ถูกแขวนประจานบนต้นไม้จงถูกสาปแช่งเพื่อพระพรที่อับราฮัมได้รับจะได้ผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้าไปถึงคนต่างศาสนาด้วยเพื่อเราจะได้รับพระจิตเจ้าตามพระสัญญาโดยอาศัยความเชื่อบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญลูกาบทที่11ข้อ14ถึง26เวลานั้นพระเยซูเจ้ากำลังทรงขับไล่ปีศาจซึ่งทำให้คนเป็นใบ้เมื่อปีศาจออกไปแล้วคนใบ้ก็พูดได้ประชาชนต่างประหลาดใจบางคนกล่าวว่าเขาขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูลเจ้าแห่งปีศาจนั่นเองบางคนต้องการจับผิดพระองค์จึงขอให้พระองค์ทรงแสดงเครื่องหมายจากสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่าอาณาจักรใดแตกแยกภายในอาณาจักรนั้นย่อมพินาศบ้านเรือนย่อมพังทลายทับกันถ้าซาตานแตกแยกกันเองอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรเพราะท่านบอกว่าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูลถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูลพวกพ้องของท่านขับไล่มันด้วยอำนาจของใครพวกพ้องของท่านจะเป็นผู้ตัดสินลงโทษท่านแต่ถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของพระเจ้าก็หมายความว่าพระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงท่านแล้วเมื่อคนแข็งแรงมีอาวุธครบมือเฝ้าบ้านของตนทรัพย์สมบัติของเขาก็ปลอดภัยแต่ถ้าผู้ใดแข็งแรงกว่าเข้ามาโจมตีและเอาชนะเขาได้ก็ย่อมริบอาวุธที่เขามั่นใจนั้นและแบ่งปันข้าวของที่ปล้นได้ผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไปเมื่อปีศาจออกไปจากมนุษย์แล้วมันท่องเที่ยวไปในที่แห้งแล้งเพื่อหาที่พักเมื่อไม่พบมันจึงคิดว่าข้าจะกลับไปยังบ้านที่ข้าจากมาเมื่อมาถึงมันพบว่าบ้านนั้นปัดกวาดตกแต่งไว้เรียบร้อยมันจึงไปพาปีศาจอีก7ตนที่ชั่วร้ายยิ่งกว่ามันเข้ามาอาศัยที่นั่นสภาพสุดท้ายของมนุษย์ผู้นั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟัง ขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านครับถึงแม้เปาโลจะเขียนจดหมายฉบับนี้ถึงคนต่างศาสนาที่กลับใจมาเป็นคริสตชนแต่ท่านก็ให้ความรู้มากมายเกี่ยวกับวิธีตีความพระคัมภีร์แบบชาวยิวสาเหตุก็เพราะท่านต้องการให้บรรดาชาวกาลาเทียมีความรู้ที่ลึกซึ้งเพื่อจะได้นำมาโต้ตอบกับบุคคลที่ฝักใฝ่อยู่ในศาสนายิวผู้อ่านในปัจจุบันอาจจะประสบกับความยากลำบากในการติดตามตรรกะของตัวบท2บทนี้และอาจจะรู้สึกงุนงงกับข้ออ้างอิงมากมายที่นำมาจากพระคัมภีร์เพื่อเป็นหลักฐานประกอบนักวิชาการพระคัมภีร์บางคนมีความเห็นว่าบรรดาคริสตชนในยุคแรกได้รวบรวมข้ออ้างอิงจากพระคัมภีร์เพื่อนำมาใช้ในการเทศและสอนเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าดังนั้นคำอธิบายของเปาโลในบทแรกนี้แสดงให้เห็นว่าพระคัมภีร์ยืนยันว่าอับราฮัมเป็นผู้ชอบธรรมต่อหน้าพระเจ้าเพราะความเชื่อของท่านมิใช่เพราะการถือตามกฎบัญญัติถ้าบุคคลหนึ่งเลือกถือตามกฎบัญญัตินั่นก็แปลว่าเขาจะต้องปฏิบัติตามกฎบัญญัติทุกข้อหากละเลยแม้แต่ข้อเดียวเขาอาจจะต้องถูกสาปแช่งแต่พระคริสต์เจ้ายอมรับการสาปแช่งแทนเราด้วยการสิ้นพระชนบนกางเขนเหมือนคนที่ถูกสาปแช่งตามที่มีกล่าวไว้ในกฎบัญญัติแต่พระเจ้าทรงทำให้พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนชีพจากความตายเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าพระเจ้ามิได้ให้การรับรองกฎบัญญัติอีกต่อไปแต่พระองค์ทรงรับรองวิถีทางแห่งความเชื่อในพระคริสต์เยซูดังนั้นเราจึงต้องเป็นเหมือนอับราฮัมส่วนพระวรสารวันนี้พูดถึงพระวาจาและกิจการของพระเยซูเจ้าบ่อยครั้งทีเดียวก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่างๆจากผู้ที่ได้พบเห็นบางคนก็สรรเสริญพระเป็นเจ้าบางคนตั้งคำถามกับพระวาจาและการกระทำของพระองค์ส่วนอีกบางคนรู้สึกประหลาดใจและมีความชื่นชมยินดีเมื่อประชาชนมองเห็นพระองค์ขับไล่ปีศาจให้ออกจากบุคคลที่มันสิงบางคนก็ตีความการกระทำของพระองค์ไปต่างๆนานาส่วนอีกบางคนเรียกร้องเครื่องหมายก่อนที่พวกเขาจะเชื่อนี่ก็คือความใจแข็งกระด้างที่แม้แต่ภัยพิบัติ10ประการที่โมเสสก่อให้เกิดแก่ชาวอียิปต์ก็ยังไม่สามารถทำให้เขาเชื่อได้เบเอลเซบูลคือหัวหน้าปีศาจที่ประชาชนในสมัยนั้นรู้จักกันพระเยซูเจ้าทรงชี้เห็นว่าการกล่าวหาว่าพระองค์ทรงขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของหัวหน้าปีศาจเป็นเรื่องน่าหัวเราะเพราะถ้าหากพระองค์ทำงานเพื่อเบลเซบุลเจ้าหัวหน้าปีศาจก็กำลังทำลายอาณาจักรของตนผู้ไล่ผีชาวยิวคนอื่นก็ตกอยู่ในความสงสัยเดียวกันการที่พระเยซูเจ้าทรงขับไล่ปีศาจได้ก็เป็นเครื่องหมายว่าพลังอำนาจที่แข็งแรงกว่ากำลังปรากฏให้เห็นซึ่งอำนาจนี้ก็มาจากพระเจ้าเท่านั้นแต่เป็นเครื่องหมายว่าอาณาจักรของซาตานกำลังถูกทำลายพระเยซูเจ้าทรงเปรียบพระองค์เองกับนักรบที่มีชัยชนะต่ออำนาจของซาตานพระองค์ทรงเตือนผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์พระองค์ว่าไม่มีทางสายกลางกล่าวคือถ้าเขาไม่อยู่ฝ่ายพระเยซูเจ้าเขาก็อยู่ฝ่ายซาตานพระองค์จึงยกตัวอย่างของจิตที่ไม่บริสุทธิ์ที่ท่องเที่ยวไปในโลกกว้างถ้าหากสถานที่ซึ่งจิตชั่วถูกขับไล่ออกไปแล้วมิได้ยอมให้พระเจ้าเข้ามาปกครองอาณาจักรของเบลเซบูลก็ยังคงอยู่ต่อไปสภาพของบุคคลผู้นั้นยิ่งแย่ไปกว่าเก่าเสียอีก ขณะนั้นมีสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในท่ามกลางฝูงชนชื่นชมกิจการที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำและความปรีชาฉลาดที่พระองค์ตอบแก่ผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์พระองค์สตรีผู้นั้นชื่นชมผู้ที่เป็นมารดาที่ได้ให้กำเนิดพระองค์มาสู่โลกเธอคงมีความสุขที่มีบทบาทเช่นนี้พระเยซูเจ้าทรงตอบเธอว่าความสุขแท้นั้นอยู่ในการฟังพระวจนะของพระเจ้าและปฏิบัติตามซึ่งพระองค์ได้ยืนยันก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันซึ่งถ้อยคำของพระองค์ก็เป็นการให้เกียรติแก่แม่พระผู้ได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าและปฏิบัติตามอย่างซื่อสัตย์ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอา

สิ่งที่คุณกระทำมันพูดดังจนดับเสียงที่คุณกำลังพูดจากหนังสือกิจการ

คนที่แสวงหาสิ่งของก่อนแสวงหาพระเจ้าทางของเขาก็จะไม่สิ้นสุดแต่ความกระหายจะไม่ดับได้

0: คนที่แสวงหาสิ่งของก่อนแสวงหาพระเจ้าทางของเขาก็จะไม่สิ้นสุดแต่ความกระหายจะไม่ดับได้
1: จากหนังสือคำคม

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
2: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
2: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
2: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
2: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
0: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: ทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความมาเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชาพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
4: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชาพระจิตเจ้า
4: วันทามารี
2: เปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
2: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
4: วันทามารี
2: เปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
2: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: วันทามารี
2: เปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
3: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้าเราจงภาวนาข้าแต่พระเจ้าทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพระเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพาทรมานและการเข็นของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชาพระคริสต์เจ้า
5: องค์พระผู้เป็นเจ้า
3: ของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนเชิญนั่งข้าพเจ้าเชื่อไหนพระเจ้า
5: พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ
3: กิจเจ้า
6: หนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายสุนทรีเดชาพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจาก
3: พระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนติอัสปิราชทรงถูกตึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่3ทรงกลับคืนพระชนชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพและจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพระเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจะศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมนพระบัญญัติ10ประการ1จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน2อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ3อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์4จงนับถือบิดามารดา5อย่าฆ่าคน6อย่าผิดประเวณี7อย่าลักขโมย8อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น9อย่าปรุงใจผิดประเวณี10อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่นพระบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจักร
2: 1จงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ2จงรับสินอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้ง3จงรับศีลมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกา4จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนด5จงบำรุงพระศาสนาจักรตามความสามารถ
3: บทแสดงความเชื่อ
2: ข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อที่พระองค์ทรงเปิดเผยและที่พระศาสนาจักรสั่งสอนโปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
3: บทแสดงความหวัง
2: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าหวังอย่างแน่วแน่ว่าเดชาพระบารมีของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะประทานพระหันสถานแก่ข้าพเจ้าในโลกนี้และสันติสุขนิรันดรในโลกหน้าทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้เสมออาเมน
3: บทแสดงความรัก
2: ข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงาม
3: หาที่สุดมิได
2: ้และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลและเพราะรักพระองค์ข้าพระเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
3: บทแสดงความทุกข
2: ์ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาปเพราะบาปเรียกร้องการลงโทษ
5: และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปทำเครื่องพระทัยพระองค์ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลเดชาพระหันสถานช่วยข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำบาปอีกเลยจะหลีกหนีโอกาสบาปและจะพยายามใช้โทษบาปโปรดทรงพระกรุณาอภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
7: ข้าแต่อัครเทวดามีคาแอน
8: โปรดปกป้องเราในการรบโปรดพิทักษ์เราในยุทธนาการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจเราวิงวอนขอพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้ากักกันปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่นๆที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควานวิญญาณในโลกนี้โปรดขังมันไว้ในขุมนรกเถิดอาเมน
7: พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
9: ทรงพระเมตตาเถิด
7: ดวงพระหฤทัยนิรมนต์ของพระนางมารี
9: ช่วยวิงวอนเถิด

0: เชิญพี่น้องนั่งครับจุดประสงค์ในพิธีบูชาขอบพระคุณในเช้านี้สุขสำราญแด่คุณเซลรักใจเสรีและครอบครัวภาวนาเพื่อสุขภาพของนายศักดิ์บุรุษคำคลี่และสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อสุกิจนาลินลักษณ์และโอกาสครบรอบบวชคุณพ่อสุกิจนาลินลักษณ์คุณพ่อลิขิตเหลือหลายและสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดซิสเตอร์จินตนาพรศิริปกะอุทิศให้กับดวงวิญญาณของเปาโลจิตดำรงเชียนพลแสนยอนบอสโกสมพรแก้วกิ่งสุขสำราญครอบครัวคุณกรุณาสุขสง่าเจริญและลูกๆทุกคนอุทิศให้ดวงวิญญาณของฟังซิสเซเบียถนอมสุขสง่าเจริญสุขสำราญครอบครัวคุณเทเรซาพิมพาศรีวรกุลและลูกๆทุกคนอุทิศให้ดวงวิญญาณของเปโตปัญญาศรีวรกุลอุทิศให้ดวงวิญญาณของอากาธาเดชธีระคังภาวนาเพื่อสุขภาพของคุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อกำจัดคุณพ่อพรทวีโสรินสุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปฐมารีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสุวัสดิ์คุณมนัสสนันสรนันสีครอบครัวกำนันศรีนวลคุณวัชรเจตเจสันนุสนครอบครัวคุณวันธนีกีรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณสัญญาทุถาวรคุณวิชัยเอี่ยมวารังกูลแม่มีเรียมแม่แอกเนสบุญรักษาเสอชาราสุภาวัยและสมาชิกคณะเซนปอนเดชาร์ททุกคนอุทิศให้พระคาร์ดินัลเลนาโตมาติโนคุณพ่อยอแซฟสุรศักดิ์คุณพ่อโทมัสอาทิตย์คุณพ่ออันดูสำราญคุณพ่ออนุรัตพาราดาเปโตศักดาคุณพ่อโกวิทคุณพ่อรังสรรค์คริสโตเฟอร์ชัยมอนิกาทิพวรรณมอนิกาอนงเทเรซาจารุวันคุณอนุรักษ์คุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตองยุงอันนาเรียมเปโตทวัชชัยมาริอาสุวรรณาคุณหมอเอ็มมานูเอลประสิทธิ์จันทาทิพย์มาริอาสิทธิดาจันทาทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุญรัตน์สุทธาวรเซนจรินผิวเกี้ยงมาริอาจิรพันธ์จันลายอนบัพติสแก้วเจริญพงศ์มาริอาสุภาพเจริญพงศ์เปาโลอินทวีใจเสรียอซับสุนันจำปาราชเปโตชูเกียรติโจสันนุสนและภาวนาเพื่อสุขภาพของลุงจริงและสุขสำราญให้กับคุณป้าแดงและก็ลูกๆทุกๆคนเชิญยืนเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตขอพันสถานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลาย
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: วันนี้วันศุกร์ที่9ด้วยปีชายาน9เบิกบานงานหน้าที่9ชิดมิตรไมตรี9ที่มีพระองค์ทรงนำทางก็ขอให้ทุกๆ9ที่เรา9เดินตลอดวันนี้มีพระเจ้าทรงอวยพรคุ้มครองเราเสมอพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
1: ผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาป
0: ดังนั้นขอพระนามมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
1: อาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพสถิตนิรันดรพระองค์พอพระทัยเมตตาเหลือล้นทรงแจกจ่ายพันสถานเกินกว่าที่ผู้วอนขอปรารถนาและสมจะได้รับโปรดทรงหลั่งพระเมตตาลงมาเหนือข้าพเจ้าทั้งหลายทรงอภัยบาปที่มโนธรรมหวาดกลัวและเพิ่มพูนพระพรที่ผู้วอนขอไม่กล้าหวังด้วยเถิด ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
1: อาเมน
2: บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอาคาสาวกถึงชาวกาลาเทียพี่น้องทั้งหลายจงรู้เถิดว่าคนที่มีความเชื่อนั้นแหละคือบุตรของอับราฮัมพระคัมภีร์เห็นล่วงหน้าแล้วว่าพระเจ้าจะโปรดให้คนต่างศาสนาเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อพระองค์จึงทรงประกาศข่าวดีล่วงหน้าแก่อับราฮัมว่าอาศัยท่านนานาชาติจะได้รับพระพรดังนั้นผู้ที่มีความเชื่อจึงได้รับพระพรร่วมกับอับราฮัมผู้มีความเชื่อผู้ใดที่พึ่งกันปฏิบัติธรรมบัญญัติย่อมถูกสาปแช่งเพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าทุกคนที่ไม่มั่นคงในการปฏิบัติตามทุกสิ่งที่เขียนไว้ในหนังสือพระธรรมบัญญัติย่อมถูกสาปแช่งเป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่มีผู้ใดเป็นผู้ชอบธรรมเฉพาะพระพัทธพระเจ้าได้เพราะธรรมบัญญัติเพราะผู้ชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่โดยความเชื่อธรรมบัญญัติมีได้มาจากความเชื่อยิ่งกว่านั้นผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติก็จะพบชีวิตอาศัยการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติเหล่านั้นพระคริสต์เจ้าทรงไถ่กู้เราให้รอดพ้นจากการสาปแช่งของธรรมบัญญัติโดยถูกสาปแช่งแทนเราเพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าทุกคนที่ถูกแขวนประจานบนต้นไม้จงถูกสาปแช่งเพื่อพระพรที่อับราฮัมได้รับจะได้ผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้าไปถึงคนต่างศาสนาด้วยเพื่อเราจะได้รับพระจิตเจ้าตามพระสัญญาโดยอาศัยความเชื่อพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอขอบพระคุณพระ

ข้าพเจ้าจะขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดจิตใจพร้อมกับผู้ชอบธรรมในที่ชุมนุมพระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่ควรแก่การพิจารณาทุกคนที่ชื่นชอบพระราชกิจนั้นเชิญ

ทายราชกิจขององค์ของพระองค์เปี่ยมด้วยความสง่างามและความรุ่งเรืองความเที่ยงธรรมของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจพระองค์ทรงทำให้พระราชกิจหน้าพิศวงของพระองค์เป็นที่จดจำองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรด

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เวลานั้นพระเยซูเจ้ากำลังทรงขับไล่ปีศาจซึ่งทำให้คนเป็นใบ้เมื่อปีศาจออกไปแล้วคนใบ้ก็พูดได้ประชาชนต่างประหลาดใจบางคนกล่าวว่าเขาขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบนเซบูลเจ้าแห่งปีศาจนั่นเองบางคนต้องการจับผิดพระองค์จึงขอให้พระองค์ทรงแสดงเครื่องหมายจากสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่าอาณาจักรใดแตกแยกภายในอาณาจักรนั้นย่อมพินาศบ้านเรือนย่อมพังทลายทับกันถ้าซาตานแตกแยกกันเองอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรเพราะท่านบอกว่าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบนเซบูลถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบนเซบูลพวกพ้องของท่านขับไล่มันด้วยอำนาจของใครพวกพ้องของท่านจะเป็นผู้ตัดสินลงโทษท่านแต่ถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของพระเจ้าก็หมายความว่าพระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงท่านแล้วเมื่อคนแข็งแรงมีอาวุธครบมือเฝ้าบ้านของตนทรัพย์สมบัติของเขาก็ปลอดภัยแต่ถ้าผู้ใดแข็งแรงกว่าเข้ามาโจมตีแล้วเอาชนะได้ก็ย่อมริบอาวุธที่เขามั่นใจนั้นและแบ่งปันข้าวของที่ปล้นได้ผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิบัติกับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไปเมื่อปีศาจออกไปจากมนุษย์แล้วมันท่องเที่ยวไปในที่ที่แห้งแล้งเพื่อหาที่พักเมื่อไม่พบมันจึงคิดว่าข้าจะกลับไปยังบ้านที่ข้าจากมาเมื่อกลับมาถึงมันพบว่าบ้านนั้นปัดกวาดตกแต่งไว้เรียบร้อยมันจึงไปพาปีศาจอีก7ตนที่ชั่วร้ายยิ่งกว่ามันเข้ามาอาศัยที่นั่นสภาพสุดท้ายของมนุษย์ผู้นั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิมพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอพระคริส

ี่น้องครับวันนี้วันศุกร์และวันนี้เป็นวันที่เราจะร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับบ้านเนเล็กฟาติมาท่าแร่นะครับในช่วงสายๆในวันนี้บรรดาลูกเนนจะออกมาขายดอกไม้ขายเทียนขายโคมนะครับเพื่อเราจะได้ร่วมแห่แม่พระในตอนเย็นและพี่น้องอย่าลืมนะครับเขียนจดหมายถึงแม่พระหรือยังทุกๆปีที่ผมเป็นเนนเล็กเวลาที่แห่แม่พระและก็มาขายดอกไม้เป็นช่วงบรรยากาศที่ดีมากเพราะออกมาพบปะกับพี่น้องชาวท่าแร่และพี่น้องชาวท่าแร่ก็จะให้กำลังใจบรรดาลูกเนนบางคนซื้อดอกไม้20บาทแทนที่จะให้20บาทกับให้100 200เวลาที่มารู้สึกมันเป็นกำลังใจนี่คือความสุขและอีกอย่างหนึ่งก็เห็นพี่น้องได้ฝากคนที่บรรดาคุณตาคุณยายที่ไม่สามารถไปแห่แม่พระได้ก็จะฝากจดหมายไปกับลูกเนนและไปเผาที่บ้านเนนเล็กฟาติมาทะแลนะครับดังนั้นพี่น้องอย่าทิ้งอย่าลืมนะครับเขียนจดหมายหาแม่พระพระวจนะของพระเจ้าในเช้านี้พูดถึงพระเยซูเจ้าทรงขับไล่ปีศาจไล่ปีศาจออกจากใจ

ไปสิ้นเรื่องต้องต่อเนื่องเติมความดีมีคุณค่าไร้ความเกลียดเติมความรักและเมตตาเชิญพระเจ้าเข้ามาอยู่กลางใจบ้านแตกแยกเพราะขาดรักสมัครสมานใจร้าวรานเพราะถือโทษโกรธกันใหญ่หากมีพระเป็นศูนย์กลางสว่างสวยชีวิตใหม่ย่อมสุขสันต์นิรันดรดังนั้นก็ขอให้เราเปิดจิตเปิดใจของเราให้พระองค์ทรงขับไล่สิ่งที่ไม่ดีไม่งามในชีวิตของเราหนึ่งเดียวในความแตกต่างไม่แตกแยกไม่แตกคอแต่ขอให้พี่น้องเติมความรักซึ่งกันและกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

0: พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
1: ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด
0: โปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงรับเครื่องบูชาที่ทรงบัญญัติให้ถวายแด่พระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับความศักดิ์สิทธิ์อย่างเต็มเปี่ยมจากพิธีกรรมที่ข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังประกอบเพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจและลึกถึงพระเจ้า
1: เรากำลังระลึกถึงพระองค
0: ์ให้เราขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่ง
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นพระองค์มิได้ทรงมีความจำเป็นที่จะต้องรับคำสรรเสริญใดๆการนั้นก็ดียังทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ขอบพระคุณคำสดุดีมิได้เพิ่มพูนพระเกียรติแต่นำพระสถานมาช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นเดชพระบารมีพระกิตติเจ้าดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่า

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเหล้าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ
1: พระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนรชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
2: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นเดียวกับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชนตนเวลเดชบรรดาพระสังฆราชตลอดจนคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอประทานความสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเป็นต้นให้กับครอบครัวที่ขอมิซาสุขสำราญพิเศษในเช้าวันนี้พร้อมกับจุดประสงค์ต่างๆที่เราต้องการและเป็นต้นสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดและครบรอบบวชของคุณพ่อสุกิจนาลินลักษ์โอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อลิขิตเหลือหลายซิสเตอร์จินตนาพรศิริปกะแล้วก็เพื่อสุขภาพของนายศักดิ์บุรุษคำคลี่สุขสำราญครอบครัวคุณกรุณาสุขสง่าเจริญและทุกหลานทุกคนแล้วก็อุทิศคำภาวนาให้กับดวงวิญญาณนะของเปาโลจิตดำรงเชียนพลแสนแล้วก็ยอนบอสโกสมพรแก้วกิ่งคุณครูเขียนป้ามาลีแก้วกิ่งและญาติพี่น้องผู้ลงลับภาวนาสำหรับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนและภาวนาเพื่อสุขภาพของสมเด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ป่วยขณะนี้ด้วย
3: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบรรดาคราสาวกบุญยราศีมรณสักขีชาวไทยและในบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค
0: ์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระศรีรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรให้เราสวดภาวนาตามที่พระเยซูเจ้าสอนเราพร้อมกันว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินมาในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่แพ้การประจน
4: แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิด
0: โปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้ผลบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เห็นว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริลุโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับบรรดาคริสตสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดรขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกันสันติสุข

0: นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข
1: พระเจ้าค่ะข้าพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวแล้วจิตใจข้าพระเจ้าก็จะบริสุทธิ์

0: ก็ประชาสัมพันธ์อีกครั้งนะครับในเย็นนี้นะครับก็เชิญพี่น้องร่วมมิสานะครับและก็แห่พระรูปแม่พระที่บริเวณหน้าวัดของเรานะครับเวลา 18:30 นนะครับและอย่าลืมเขียนจดหมายหาแม่พระนะครับ1 ปีมี 1 ครั้งเด้อพี่น้องเด้อนะครับไปไม่ได้ก็ฝากลูกเนรหรือว่ามาฝากคุณพ่อก็ได้นะครับและเวลา9 โมงนะครับก็บรรดาลูกเนรก็จะออกมาขายดอกไม้นะครับให้กับพี่น้องและเวลา10 โมงตรงในวันนี้ก็มีมิสซาปงศพของเปาโลจิตดำรงเชียนพลแสนนะครับและวันนี้บ่าย 2นะครับก็มีมิสซาปงศพนะครับจากสกลนครมามิสซาปงศพที่วัดของเรานะครับและเวลา 18:30 นก็มีแห่พระรูปแม่พระและก็ที่ศาลาปิติมหาการุณนะครับในค่ำคืนนี้ก็มีสวดหน้าศพให้กับดวงวิญญาณของยอนบอสโกสมพรแก้วกิ่งนะครับดังนั้นเราก็ร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในชุมชนในวัดของเราเชิญยืนข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ได้รับพระกายและพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์นี้ปรับปรุงตนให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ในพระคริสต์เจ้าด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: เชิญคณะสงฆ์ร่วมอวยพรพระเจ้าสถิตกับท่าน
2: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ
1: อาเมน
0: พิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปในความรักและสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเถิด

0: บทภาวนาเพื่อความสำเร็จในการงานข้าแต่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าขอพระองค์อำนวยพระพรลงมาเหนือทุกสิ่งที่ลูกกระทำไม่ว่าจะเป็นการงาน
1: การเรียน
0: การพักผ่อนหย่อนใจ
1: ลูกปรารถนาจะทำทุกสิ่งที่พระองค์ประสงค์เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ปราศจากความช่วยเหลือของพระองค์ลูกจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยโปรดมาสถิตใกล้ชิดลูกและนำทางลูกขอพระองค์โปรดอำนวยพระพรมายังกิจการงานของบิดามารดาของลูกด้วยโปรดประทานรางวัลตอบแทนท่านทั้งสองที่ช่างดีต่อลูกและทำทุกสิ่งเพื่อความสุขของลูกลูกขอถวายความคิดวาจาและกิจการแด่พระหฤทัยของพระองค์พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้าลูกรักพระองค์พระเจ้าค่ะ
0: บทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยและขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้า
2: พระองค์ทรงเรียกบุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
1: ให้มารับใช้พระองค์ในฐานะพระสงฆ์นักบวชครูคำสอนคารวะและเยาวชนในพันธกิจไถ่กู้โรคให้รอดพ้นของพระเยซูคริสต์เจ้าบุญญาราศีทั้ง8ท่านนี้ได้ตอบสนองการเรียกของพระองค์อย่างซื่อสัตย์อุทิศตนเพื่อความรอดของเพื่อนมนุษย์อย่างเข้มแข็ง

0: คริสตชนประกาศยืนยันความเชื่อของตนในชีวิตประจำวันและขอให้บุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยได้รับการประกาศเป็นนักบุญในเร็ววันเพื่อทำให้ความเชื่อของข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นเป็นการเทิดเกียรติพระนามของพระองค์และขอพระองค์โปรดประทานพระพรที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประสงค์จะได้รับผ่านบุญญาราศีด้วยเถิดอาเมน
1: บุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: ข้าแต่พระชนนีพระเจ้า
0: ลูกทั้งหลายโลกภัยมาพึ่งพระแม่โปรดอย่าเมินเฉยต่อคำวอนขอในยามทุกร้อนของลูกแต่โปรดช่วยลูกให้พ้นภัยทั้งสิ้นเสมอเถิดพระมารดาพรหมจารี
2: ผู้ทรงได้รับพระพร
1: ทูตสวรรค์ของพระเจ้า
0: พระองค์ทรงพระกรุณามอบข้าพเจ้าไว้ในความอารักขาของท่านโปรดทรงสว่างพิทักษ์รักษาคุ้มครองและนำทางชีวิตข้าพเจ้า

0: ด้วยเถิด
1: พระเยซูผู้ถูกตรึงกางเขน
0: ทรงพระเมตตาเถิด
1: ราชินีแห่งสันติภาพ
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: นักบุญโยเซฟ
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: นักบุญทั้งหลายของพระเจ้า
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: บุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: อัครเทวดามีคา

ทอ่านจากประวรสารและบุญลูกาบทที่11ข้อที่14ถึงข้อที่26เวลานั้นพระเยซูเจ้ากำลังทรงขับไล่ปีศาจซึ่งทำให้คนเป็นใบ้เมื่อปีศาจออกไปแล้วคนใบ้ก็พูดได้ประชาชนต่างประหลาดใจแต่บางคนกล่าวว่าเขาขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบแอลเซบูลเจ้าแห่งปีศาจนั่นเองบางคนต้องการจับผิดพระองค์จึงขอให้พระองค์ทรงแสดงเครื่องหมายจากสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่าอาณาจักรใดแตกแยกภายในอาณาจักรนั้นย่อมพินาศบ้านเรือนย่อมพังทลายทับกันถ้าซาตานแตกแยกกันเองอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรเพราะท่านบอกว่าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบแอลเซบูลถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบแอลเซบูลพวกพ้องของท่านขับไล่มันด้วยอำนาจของใครพวกพ้องของท่านจะเป็นผู้ตัดสินลงโทษท่านแต่ถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของพระเจ้าก็หมายความว่าพระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงท่านแล้วเมื่อคนแข็งแรงมีอาวุธครบมือเฝ้าบ้านของตนทรัพย์สมบัติของเขาก็ปลอดภัยแต่ถ้าผู้ใดแข็งแรงเข้ามาโจมตีและเอาชนะเขาได้ก็ย่อมริบอาวุธที่เขามั่นใจนั้นและแบ่งปันข้าวของที่ปล้นได้ผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไปเมื่อปีศาจออกไปจากมนุษย์แล้วมันท่องเที่ยวไปในที่แห้งแล้งเพื่อหาที่พักเมื่อไม่พบมันจึงคิดว่าข้าจะกลับไปยังบ้านที่ข้าจากมาเมื่อกลับมาถึงมันพบว่าบ้านนั้นปัดกวาดตกแต่งไว้เรียบร้อยมันจึงพาปีศาจอีก7ตนที่ชั่วร้ายยิ่งกว่ามันเข้ามาอาศัยที่นั่นสภาพสุดท้ายของมนุษย์ผู้นั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิม

เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898638637